0: นอกจากนั้นยังมีบรรดาต่างหน้าคณะประธานปกครองแขวงพงศรีหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางและหัวพันพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผลสำเร็จข้อสะดวกข้อยุ่งยากและบรรดาบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่การปรับปรุงและแบบแผนวิธีเวียกในขั้นต่อไปในกองประชุมท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าผ่านมาถึงว่าจะมีการเอาใจใส่ในการซักยากันพยาธิสัตว์แต่ยังมีอยู่ในขอบเขตจำกัดและบ่ทั่วถึงงบประมาณเพื่อมาจะตั้งปฏิบัติยังมีจำกัดและการเลี้ยงสัตว์อยู่ประเทศเฮาส่วนหลายยังแม่นการเลี้ยงแบบครอบครัวกระจายกระจายจึงเหตุให้การลงซักยาป้องกันพยาธิสัตว์พบความยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุต้นต่อในการเกิดการระบาดของพยาธิสัตว์ในแต่ละปีและท่าเอียงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นและการดำรงชีวิตของประชาชนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายรับที่สำคัญของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งยังมักบริโภคสิ้นดิบยังกินสิ้นดิบลาบดิบก้อยดิบเหตุให้เกิดมีการติดเสื้อพยาธิส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบรรดาเผ่าแสดงออกให้เห็นถึงในปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชาชนลาวอยู่ในระดับ 69-72 ปีและจัดอยู่ในอันดับที่139ของโลกเทียบใส่ประเทศที่เจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นแม้นมีอายุเฉลี่ยถึง85ปีโครงการควบคุมและต้านการระบาดของพยาธิสัตว์ใหญ่อยู่ลาวจะประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม5ปีครั้งที่10 2006-2030ที่จะหักษาระดับการเติบโตของเกษตรกรรมเฉลี่ย 4.6 ส่วนห้อยต่อปีและประกอบส่วนในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP 11.1 ส่วนห้อยในนี้การเลี้ยงสัตว์ให้มีการขยายตัว 5.4 ส่วนห้อยประกอบส่วน 3.3 ส่วนห้อยจุดประสงค์ของโครงการแมนให้บริการซักยาป้องกันพยาธิสัตว์และปรับปรุงระบบการควบคุมต้านการระบาดของพยาธิสัตว์อยู่ประเทศเฮาซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนเข้าในการพันธุ์ขยายแผนงานค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการและแผนงานการผลิตและปรุงแต่งเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมป่าไม้เป็นสินค้าของกระทรวงจากนั้นบรรดาผู้ก่อห่วงของประชุมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อนำเสนอไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในต้นหน้า
1: ในระยะผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวของลาวขยายตัวต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะหาผิดชอบแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ของคะแนนการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมื่อบรมนีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษากลมหัวหน้ากลมคุ้มของการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงค้างยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสั่งไลฟ์ฮับจากกิจการอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าการนำพาไปใช้บริการของธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือการหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
2: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวรวมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการสำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเตือนว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของลาว
0: ในระหว่างวันที่15 14สิงหาคมนี้อยู่เมืองเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาได้จัดกองประชุมสร้างเครื่องมือประเมินการคุ้มครองเวียกงานเสมอภาพยิงทรายครั้งที่2โดยการเป็นประธานของท่านพิมพ์สอนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านพิมพ์สอนสีสะอาดกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับการเสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพยิงทรายเข้าในการคุ้มครองและการปฏิบัติเวียกงานของแขนงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และกีฬาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพและสามารถวัดแทกได้อย่างเป็นรูปธรรมความเสมอภาพยิงทรายบ่แม่นเพียงแต่เป็นนโยบายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องได้ถูกนำไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการวางแผนการบริหารการจัดสรรทรัพยากรการติดตามและการประเมินผลและจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้คะแนนการสามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและกำหนดทิศทางการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและมีผลศักดิ์สิทธิ์ตลอดระยะดำเนินกองประชุมผู้เข้าร่วมได้รับการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับการเสื่อมสารความเสมอภาพยิงซ้ายเข้าในการบริหารคุ้มครองและการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมเดียวกันนั้นได้ร่วมกันทบทวนห่างตัวซีบอกโดยเปรียบเทียบกับบรรดาเอกสารนโยบายนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬารวมทั้งนิติกรรมของลาวเพื่อรับประกันให้ตัวซีบอกมีความสอดคล้องและครบถ้วนนอกจากนี้ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัติเครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปหมุนไส้เข้าในสภาพตัวจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
1: กองประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนสรุปการจัดตั้งปฏิบัติหัวมือ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ระหว่างด่านสากลนาเพาแขวงขมวนของลาวและด่านสากลจาลอแขวงกวางจีของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้อยู่ด่านสากลนาเพาเมืองบัวลภาโดยมิทานบุญคำไสยแสงหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลนาเพาท่านเงียนกวักแข่งห้องหัวหน้าคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจแขวงกวางจีทั้งเป็นหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลจาลอมีบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมสองฝ่ายได้ทบทวนผลการหัวมือ6เดือนต้นปี2026โดยเห็นว่าสองด้านได้ร่วมกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสายแดนประสานงานกวดกาลาตะเวนและปกปักรักษาเส้นสายแดนและลักหมายสายแดนพร้อมนั้นยังเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหัวมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้าขายของห้ามและการลักลอบผ่านสายแดนสองฝ่ายยังได้อำนวยความสะดวกด้านการค้าการขนส่งและการไปมาของประชาชนพร้อมทั้งหัวมือพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในนั้นด่านสากลจาลอได้ประสานงานช่วยปรับปรุงเส้นทางจากด่านสากลนาเพาถึงบ้านหลังคังในระยะทาง18กิโลเมตรมูลค่า794ล้านดงสกุลเงินเวียดนามสำหรับระยะ6เดือนท้ายปีสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อผันขยายบรรดาเอกสารและข้อตกลงหัวมือของสองภาคสองรัฐและสองแขวงให้เกิดผลประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยเพิ่มการแลกเปลี่ยนข่าวสารลัตเวนห่วมและสกัดกั้นการค้าขายของห้ามยาเสพติดวัตถุระเบิดไม้แห่ธาตุและสินค้าผิดกฎหมายนอกจากนั้นจะหัวมือควบคุมพยาติดต่อข้ามสายแดนอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการขนส่งเสนอปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและรักษาการย้ำยามแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬาระหว่างสองฝ่ายการพบปะครั้งนี้เป็นบาดก้าวอีกก้าวหนึ่งในการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างลาวเวียดนามตามสายแดนทางด้านความปลอดภัยการค้าและการพัฒนาให้สองด้านสากลเป็นจุดเสื่อมโยงด้านสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือสำหรับกองประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ด่านสากลจาลอเมืองเยินหัวแขวงกวางจิในท้ายปีนี
0: ้ตลอดระยะ76ปีผ่านมาการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนลาวในเมื่อก่อนมาฮอดปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านนางบุญนานบุญณะแสงพนักงานบำนาญ อดีตหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตปือยกให้เห็นว่าในปี1950สื่อมวลชนลาวโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ลาวอิสระฉบับธรรมอิฐได้กำเนิดเกิดขึ้นอยู่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันจากนั้นมาสื่อมวลชนลาวได้พัฒนาตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบันสื่อเก่าได้ผสมผสานกับสื่อใหม่เฮ็ดให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและว่องไวขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะสื่อมวลชนของแขวงอัตปือ
3: สื่อมวลชนแต่ละแขนงการก็ได้มีการสร้างต่างขึ้นและมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้เวียกงานสื่อมวลชนในทั่วประเทศว่ารวมอยู่แขวงอัตปือของพวกเราก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการประกอบอุปกรณ์พาหนะหับใส่ในเวียกงานสื่อการจัดตั้งซับซ้อนบรรจุก่อสร้างบำรุงพนักงานบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานสื่อมวลชนเห็นว่าได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางและอย่างเป็นระบบต่อเนื่องฉะนั้นเห็นได้ว่าตลอดระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของพวกเราในระยะที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้มีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรคเป็นขั้วต่อระหว่างพรรคกับมหาชนนำเอาแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเผยแผ่ให้มหาชนได้รับทราบนำเอาแนวความคิดความสนใจแนวคิดจิตใจของมหาชนเพื่อสะท้อนให้การนำผักหลัดนะครับทราบสนั่นเห็นได้ว่าตลอดระยะ76ปีที่ผ่านมาบทบาทของสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างสมเกียรติเขาในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของพวกเราอย่างต่อเนื่อง
0: ท่านนางบุญนานบุญนาแสงกล่าวตื่มว่าเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีแสดงความรู้บุญคุณต่อการนำผักหลัดที่ได้เอาใจใส่นำพาได้พัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวมาโดยตลอดขอบใจนักข่าวและพนักงานสื่อมวลชนทุกคนที่ได้ทุ่มเหือแห่งกายแห่งใจและสติปัญญาเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนและรับใช้ภารกิจของพรรครัฐและอวยพรให้การนำพนักงานพรรครัฐอดีตนักข่าวพนักงานบุคลากรสื่อมวลชนมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติศักดิ์ศรีและสำคัญต่อสังคมให้ก้าวหน้าและยืนยงตลอดไป
1: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่หอประชุมแห่งชาติณ ข้อหลวงจันทน์ต่างหน้าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งยกให้เห็นการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันว่า
4: ปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้ปรับปรุงหลายอันเนาะซึ่งว่าในการจัดตั้งปฏิบัติเนี่ยก็ยังพบปัญหาพวกเราก็มีปัญหาอยู่บางด้านอันเฉพาะก็เป็นการออกสื่อของพวกเรานี่ก็เห็นว่ายังมีลักษณะซักซ่าจะเป็นทางเฟซทาง TikTok และอื่นๆพวกเฮาก็ยังซักซ่าซั่นในจุดนี้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่พวกเฮาจะได้ปรับปรุงเติมและนอกจากนั้นก็เป็นการปรับปรุงทางด้านบุคลากรเพราะว่าพวกเฮามีแผนที่จะร่วมมือกับบรรดาเพื่อนยุทธศาสตร์และหันเอาเวียกสื่อนี่กลายเป็นระบบดิจิตอลซั่นในระยะใหม่แน่นอนแล้วเนาะพวกเฮาก็ต้องได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้เจ้าเข้าใจต่อกับการหันเป็นทันสมัย
5: สำหรับเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาก็ถือว่าได้รับการพัฒนาตามแต่ละสมัยฮะเพราะว่านับตั้งแต่สมัยที่ว่าเพิ่นต่อสู้กุศาสตร์พุ่นแล้วเนาะจนมาฮอดปัจจุบันพอดี76ปีเนาะแล้วก็30กว่าปีที่เพิ่นได้ปฏิบัติมติ36ของศูนย์การพากันและปัจจุบันนี้สื่อเฮากำลังอยู่ในการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยเนาะ
6: มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะแม้ว่าสถานีวิทยุหนังสือพิมพ์โทรภาพใน3สื่อพวกเฮานี่ถือว่าข้อมูลอันเดียวกันเนาะต่างแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็หันยับเข้าใกล้กันเนาะเพราะเฮามีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับนาการหันเป็นดิจิตอลนี้ก็ถือว่าวิทยุก็สามารถเบิ่งภาพวิดีโอได้และวิดีโอของเฮาก็สามารถส่งเข้าเป็นแอปพลิเคชันโดยเฉพาะก็แม่นว่าอยู่ใน Facebook Face เนาะพวกเฮาก็ได้เฮ็ดทั้ง3สื่อเป็นพวกเฮาเฮ็ดหมดเฮ็ดให้บาดก้าวการขยายตัวของงานสื่อของพวกเฮาหันสู่ทันสมัยและดิจิตอลเท่าละก้าว
1: เมื่อบรมนีที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบภาคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแหล่งอ้อมคางแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำภาคแขวงกรรมการภาคแขวงเลขาภาคเมืองพนักงานลักแหล่งอ้อมคางแขวงหลัดวิสาหกิจธนาคารเข้าร่วม
7: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำภาวงศ์รองเลขาพรรคเควงหัวหน้าคณะจัดตั้งเควงได้ให้เกียรติขึ้นเผยแผ่คำแนะนำและกฎระเบียบของพรรคปศุสัตว์ปฏิบัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคกำแน่นหาผู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานพรรคแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันขยายให้สมาชิกพรรคทุกสหายได้หาผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งพรรคนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพรรคและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรคเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพรรคให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่เสียงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงลงลำธาร
0: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิทยาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเห็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับความหับปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงแขวงภาคกลางและภาคใต้ตึงอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับสหส่วนห้อยอุณหภูมิได้วาง 19-19 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหับปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 30 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระวัง 23-31 องศาที่นครหลวงวิ่งจันทร์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 25 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระวัง 26-31 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 40 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระหว่าง 24-30 องศาสำหรับแขวงเซสุนบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 30 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระหว่าง 20-28 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระหว่าง 25-30 องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหับปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่กับปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิได้ระหว่าง 17-22 องศาสุภาพรพร้อมสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: วงการกีฬาดอกปีกไก่ลาวเกี่ยมกลับมาสร้างความคึกคืนอีกครั้งกับการแข่งขันดอกปีกไก่สิงแซมประเทศลาวครั้งที่25ประจำปี2026ในระหว่างวันที่27-30 สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาดอกปีกไก่มิตรภาพลาวไทยบึงกะยองนครหลวงจันทร์การแข่งขันปีนี้สิงไซ21รายการนับทางหุ่นเยาวชน U13 U15 U17 และ U19 พิเศษได้เพิ่มอีก4รายการสำหรับมือสมัครลินและเป็นเวทีสำคัญในการเก็บคะแนน National Ranking เพื่อคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาสู่ระดับทีมชาติการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาในระบบหลายกว่า500คนจาก16สโมสรสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมและมีคณะกรรมการตัดสินที่มีประสบการณ์ระดับชาติเพื่อหาประกันมาตรฐานความโปร่งใสและยุติธรรมการแข่งขันปีนี้แม้นการสืบต่อหัวมือระหว่างสหพันธ์กีฬาดอกปีกไก่แห่งชาติลาวและบริษัทเปียลาวจำกัดซึ่งในปี2006บริษัทเปียลาวได้สนับสนุนรวมมูลค่า766ล้านกว่ากีบประกอบด้วยเงินสดและผลิตภัณฑ์ของบริษัทพิธีแถลงข่าวและมอบภาพการสนับสนุนจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ ที่ห้องการสภาการค้าลักห้าโดยการเป็นประธานของทานบุญเรือสินไซวรวงศ์ประธานสาพันธ์กีฬาดอกปีไก่แห่งชาติลาวทานจันสมรพองจันทาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์บริษัทเบียร์ลาวจำกัดมีผู้แทนจากบริษัทเบียร์ลาวสาพันธ์กีฬาดอกปีไก่ภาคลาดโคฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วม
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เพิ่มความแรงในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์กำลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่พร้อมก่อสร้างของจีนมีถึง57หน่วยขนาดการก่อสร้างได้ความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกกำลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีนที่กำลังผลิตไฟฟ้าและกำลังก่อสร้างอยู่ได้บรรลุถึง135ล้านกิโลวัตต์เป็นอันดับหนึ่งของโลกในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ของจีนจีนได้สืบต่อหักษาหลักการการพัฒนาอย่างตั้งหน้าปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์สุกยูการก่อสร้างเขตผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์แคมทะเลภาคตะวันออกอย่างหนักแน่นสุกยูการนำไส้พลังงานนิวเคลียร์อย่างรอบด้านตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและเพิ่มอัตราส่วนของไฟฟ้านิวเคลียร์ในการนำใช้พลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นอย่างนักแน่น
0: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานในวันที่11สิงหาคมนี้ว่าการค้นคว้าใหม่ที่ดำเนินร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยแอดิเรสของออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยฮ่องกงของจีนเปิดเผยว่าคลื่นความร้อนในมหาสมุทรกำลังกลายเป็นภัยคมคู่ที่เพิ่มขึ้นต่อสุขภาพของมวลมนุษย์บ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปะการังที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงเท่านั้นโดยทีมนักค้นคว้ากำลังเรียกร้องให้คลื่นความร้อนในมหาสมุทรเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยเตือนบ่ให้เบิ่งข้ามผลกระทบของมันต่อมนุษย์ถึงว่าจะมีหลักฐานที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบอย่างกว้างขวางผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาที่อุณหภูมิมหาสมุทรสูงผิดปกติยาวนานสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งสภาพอากาศที่ให้แห้งขึ้นปริมาณอาหารทะเลลดลงและปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นในชุมชนแคมป์ฝั่งทะเลโดยคลื่นความร้อนในมหาสมุทรเกิดขึ้นที่หลายขึ้นยาวนานขึ้นและให้แห้งขึ้นตามสภาพการที่อบอุ่นขึ้นรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการตายของสิ่งที่มีชีวิตในทะเลจำนวนหลายการฟอกขาวของปะการังการเติบใหญ่ของสลายทะเลที่เป็นอันตรายและผลกระทบต่อการหาปลาและการเลี้ยงสัตว์น้ำทานรอราฟาเรนเบิร์กจากมหาวิทยาลัยแอรินเลสกาวาผลกระทบของคลื่นความร้อนในมหาสมุทรต่อมนุษย์ได้หับความสนใจหน่อยกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอริยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพ้ทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกับตาต้าและโนลี
3: เจ้าเนาะมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการของพวกเฮามาในมื้อนี้ก็แม่น EP ที่11แล้วกับพวกเฮา2คนที่จะพาทุกท่านได้ไปผ่อนคลายมวลซืนแล้วก็ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวคือเมื่อก่อนนี้พวกเฮาก็ได้พาทุกคนไปตาดบางมาเมืองสั่งทองนครวิจันทร์มาแล้วและเช้าของมื้อนี้ตาต้ากับโนลีจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โด่งดังอยู่นครวิจันทร์ของพวกเฮา
2: แม่นแล้วโนลีแสดงว่าจุดหมายปลายทางของพวกเฮาในมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่นครวิจันทร์ท่านผู้ฟังพวกเฮาจะพาท่านได้ไปปักหมุดอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าบุตรพัก
3: เจ้า
2: เนาะบุตรพักคันว่าบุตรพักนี่ต่างประเทศนี่ฮู้เลยได้โนลีซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่เมืองหาดทรายฟ้องนครหลวงเวียงจันทน์เว้าได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าเต็มไปด้วยประติมากรรมเป็นปูนปั้นทั้งพุทธศาสนาแล้วก็มีพรมสีหน้าแล้วก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปเนาะเป็นเพิ่นเอิ้นว่ารูปปั้นของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วเพิ่นเอามาปั้นเฮาเอิ้นว่าพระพุทธรูปเด้เนา
3: ะ
2: เกือบ200องค์
3: แม่นแล้วเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่าน่าสนใจโนลีก็เคยไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปสัมผัสได้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางอริยธรรมหลายอย่างท่านผู้ฟังส่วนวัฒนธรรมเสียงควนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแนวใดแดต่าง
2: เจ้าส่วนวัฒนธรรมเสียงควนโนลีท่านผู้ฟังคือโนลีเบ้าว่าโนลีก็เคยไปมาแล้ว
3: แม่นล่ะ
2: และตาต้าก็เสือว่าคนนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นไปหลายคนแล้วรวมไปถึงคนที่อยู่ต่างแขวงเนาะเพราะว่าเพิ่นมานครหลวงเวียงจันทน์มาประชุมบ่หรือว่ามาฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆเพิ่นก็จะถามโลดว่าไปไสไปเที่ยวไสนอกจากพระธาตุหลวงนอกจากประตูไสก็แม่นส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญท่านผู้ฟังซึ่งว่าส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญแม่นตั้งอยู่แคมป์แม่น้ำของบ้านเสียงขวัญเนาะเพิ่นจึงใส่ว่าส่วนวัฒนธรรมเสียงขวัญย้อนว่าตั้งอยู่ที่บ้านเสียงขวัญเมืองหาดไซฟองห่างจากขั้วมิตรภาพลาวไทย3กิโลเมตร
3: เจ้า
2: บ่ไกลท่านผู้ฟังบ่ไกลเลยและห่างจากตัวเมืองประมาณ25กิโลเมตรส่วนนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1958โดยปู่บุญเหลือสุริรัตน์เพิ่นเอิ้นเป็นปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน
3: ์
2: ซึ่งเพิ่นได้มีการปั้นรูปของปู่ขาวบุญเหลือสุริรัตน์ผู้ที่ว่าเพิ่นได้นำพาในการสร้างส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนอยู่สถานที่แห่งนั้นอีกท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นนี่ได้นำพาออกตนญาติโยมเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นพ่อขาวเน
3: า
2: ะได้นำพาออกตนญาติโยมผู้ที่ว่ามีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเนาะบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูเพิ่นก็ได้ปลุกระดมช่วยเหลือในการสร้างบางคนเป็นนักแต้มนักปั้นเน
3: า
2: ะก็จะเอาเหงื่อแห้งทางนี
3: ้
2: บางคนก็จะเป็นวัตถุทานเนาะบางคนก็จะเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆนั่นผู้ฟังมาร่วมกันในการสร้างในระยะที่เพิ่นได้นำพาคือซุ้มปี1958
3: แม่นแล้วถือว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาฮินดูนี่แม่นอยู่ที่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่มันลงโตแล้วก็กลมเกี่ยวกันได้ตาๆอย
2: ู
3: ่ในนี้นะถือว่าอยู่ส่วนวัฒนธรรมสิงคโปร์นี่ก็แม่นมีประวัติศาสตร์หรือว่ามีประวัติอันยาวนานมีความคิดที่สร้างสรรค์อีหลีท่านผู้ฟังแล้วจุดไฮไลท์ที่ว่านักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเวลาที่ว่าไปเที่ยวชมอยู่สถานที่แห่งนี้นี่นะมีหยังแน่ตาๆ
2: ไฮไลท์สำคัญเลยท่านผู้ฟังและเสื้อในวันหลายท่านก็คงจะเห็นไฮไลท์ดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือพระพุทธรูปปางไสยญาติหรือว่าพระนอนเดโนนีพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตาต้าจะเล่าให้ฟังคือถ้าว่ามีโอกาสส่วนใหญ่เด้อเมื่อวันเกิด
3: เจ้า
2: ตาต้าจะไป
3: ขอบ
2: ไปขอพรแล้วก็ไปสักการบูชาแล
3: ้
2: วก็ไปหาพระที่ใหญ
3: ่
2: หมายความว่าเป็นพระที่ใหญ่คือมีวัดท่าหลวงก็จะมีพระนอนใหญ่ๆเช่นเดียวกันโนลิสังเกตบ่
3: แม่นๆเจ้า
2: แล้วก็มีสถานที่อยู่ที่สวนวัฒนธรรมเสียงขวัญเช่นเดียวกัน
3: เจ้า
2: ฟังหรือว่าเป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนั้นเลยเนาะมีความยาวอยู่45เมตรเพิ่นบอกว่าในมื้อวันเกิดต้องไปหาพระที่ใหญ่ๆที่แบบสง่างามแล้วก็เป็นพระ ที่คือ45แมตช์นี่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ย่า
3: ด้วยความเสื่อของ
2: ชาว
3: พูดเฮา
2: แ
3: ม่ละ
2: แล้วก็ความเสื่อส่วนบุคคลอีกทั้งนั้นและอีกจุดนึง
3: เจ้า
2: จุดนึงที่โดดเด่นก็แม่นนาน่นา6เดย์นอลี
3: อ่า
2: คือก็จะว่านานาลกอ่ะนะ
3: แบบเข้าปากวันนี้บอล
2: ทางเข้าปากเข้าไปประตู
3: เข้าทั้งปากเนาะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ขึ้นไปจอมถึง
2: ถูกต้องถูกต้องนะผู้ฟังอันทานลองคิดภาพนะพวกเฮาเมื่อทานซื้อปี้ประตูเสียงควรเข้าไปทางด้านในแล้วแล้วทานต้องย่างไปเบื้องขวาเมื่อย่างเข้าไปแล้วทานจะเห็นอยู่เบื้องขวามือเลย
3: เจ้า
2: จะเป็นแบบมันคล้ายคือหมักอึก
3: นะคือหน่ะคือหมักอึกแล้วก็มันจะมีปากหยาก
2: หยากเป็นปากหยากนะผู้ฟังแต่คนบอกว่าตัวนั้นมันเปรียบเหมือนหน้า6เด้เนาะมี3สั้นเด้เนาะทรงคล้ายคือมึงอึมี3สั้นเปรียบเหมือนหน้า6โลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์คือโนรีว่าแหละตอนทั้งลุมตอนนั้นเฮาเข้าไปนี่จะเห็นนรกก่อน
3: แม่นแล้วเจ้าแล้วก็จะมีโลกมนุษย์แล้วก็สวรรค์ขึ้นสูง
2: สุดแล้วทางขึ้นมันก็จะง่ายในสวรรค์มันจะเป็นขั้นใดน้อยๆๆๆๆ
3: ต้องได้ใส่ความเพียรหน่อยนึง
2: ถึกถ้ามาเบ้าเรื่องปัจจุบันนั้นบ่ฟังมาเบ้าเรื่องสวรรค์เพิ่นบอกมันยากเวลาที่เฮาจะไปแต่นั้นเต็มมันต้องอาศัยความอดทนอาศัยความดีอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่คอยเฮ็ดคอยไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วเฮาก็จะไปขึ้นไปถึงสุดยอดเลยและเฮาเมื่อเฮาขึ้นไปถึงสุดแล้วนะผู้ฟังแนมวิวได้บัดนี
3: ้งาม
2: เป็นมุมเห็นสวนวัฒนธรรมเสียงควนที่สวยงามเห็นน้ำของ
3: แม่นแหละเจ้า
2: เป็นวิวที่งามหลายเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุนี่ต้องได้เบิ่งครั้งแน่ที่จะขึ้นไปได
3: ้
2: เนาะ
3: มันต้องได้เกี่ยมความพร้อม
2: ต้องได้เกี่ยมความพร้อมลูกหลานทุกคนก็ต้องได้เบิ่งกันเพราะต้องปีนต้องไต่เด้
3: แม่นล่ะพอในปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการปัวแปลงแล้วก็พัฒนายิ่งงามขึ้นเติมอีกจ้ะถือว่าฟังแล้วนี่ขนาดว่าฟังโนรีเคยไปแล้วก็ยังสะอ่อนอยู่เกี่ยวกับสวนวัฒนธรรมเสียงขวานเพราะว่าเวลาที่เฮาไปนี่นะมันได้ทั้งความฮู้ทั้งศาสนาได้สมศิลปะอันปราณีตแล้วก็ได้ไทยฮูบงามๆเก็บไว้ตอนนี้เนาะไผที่ว่ายังบ่ทันมีแผนจะไปทางใดฮะนะก็ขึ้นแผนได้พรบ่ไก่เด้จากนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เพียงแต่25กิโลเมตรถ้านับจากกันน่ะขวามิตรภาพก็มีแต่4กิโลบ่ตาตา
2: ประมาณ2ค่ะบ่โอ๊ยบ่แม่น4กิโลประมาณอยู
3: ่3กิโล3กิโล
2: ก็ประมาณนี่แหละ3-4กิโล
3: ก็บ่ได้ไกลเนาะก็ขึ้นแผนปะไว้กันเลยเพื่อจะได้ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และกับวัฒนธรรมตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนและอย่าต่อไปพวกเราจึงกลับมาพบกันและกันสนทนากันเติม

0: ับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวเด่นจำปาแล้วท่านผู้ฟังตาตาถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่พร้อมหับฟังรายการเที่ยวเด่นจำปาอยู่ในตอนนี้และอยากไปเที่ยวส่วนวัฒนธรรมเสียงควรมีวิธีการเดินทางหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บอนจุดนั่นแนวใดแด
1: เจ้าการเดินทางแม่นสะดวกหลายโนรีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปแล้วก็ท่านใดที่ว่าวางแผนด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวไสเนาะฉะนั้นมาฟังเลยว่าการเดินทางแม่นคือแนวใดแด1เฮาสามารถขี่รถส่วนตัวไปได้เน
0: า
1: ะรถจักรก็ได้รถเมล์ประจำทางก็ได้เนาะขึ้นอยู่ที่ตลาดเช้าเลยจากตลาดเช้าขี่ซื้อไปทางขวามิตรภาพลาวไทยเลยเนาะแล้วก็ฮอดขวามิตรภาพลาวไทยไปตื้มอีกประมาณ3กิโลเมตรก็ฮอดละ
0: ฮอดละ
1: บ่ได้ทางก็สะดวกนั่นผู้ฟังบ่คือสมัยตะกี
0: ้สมัยทางดินแดง
1: เออสมัยยังน้อยเนาะ
0: ยังไปอยู่ตอนนี้บ่ได้น้อยเนาะตอนนี้เนาะเจ้า
1: เช้าปีผ่านมาเนาะที่ว่ายังเป็นทางดินแดงท่านผู้ฟัง2เสื่อมนอนความสะดวกบริเวณสวนเพิ่นจะมีห้านอาหาร
0: เจ้าม
1: ีห้านกาแฟเนาะแคมน้ำของมีห้านขายเครื่องที่ระลึกแล้วก็มีห้องน้ำสะอาดครบถ้วนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: คำแนะนำก็คือเกี่ยมคันห่มหมวกหรือว่าแว่นตากันแดด
0: เจ้า
1: เพราะว่าเป็นสวนกลางแจ้งเด้โนรี
0: แม่นแหละ
1: และอย่าลืมแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่ทั้งศาสนานำ
0: แม่นและอันนี้ก็สำคัญเนาะก็สำคัญเวลาที่เขาจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดการนุ่งเครื่องหรือว่าการก้าเกี่ยมอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการนึ่งถือก็ต้องให้มันถือตามกาลเทศะได้เพิ่นว่าบางสถานที่เขาก็สามารถนุ่งเครื่องแบบสบายๆได้บางสถานที่เขาก็ต้องได้ให้เกียรติสถานที่เพื่อนำ
1: ยกตัวอย่างจะไปลินน้ำถ้าเขานุ่งสิ้น
0: ก็
1: บ
0: ่
1: ถือ บ่มอท่านผู้ฟังเขาบอกแต่ถ้าว่าเขาไปสถานที่แบบนี้อาจจะเป็นทรงคายยาวเป
0: ็
1: นสิ้นเนาะหรือว่าเป็นทรงที่การหัวเข่าลงไปเนาะ
0: สำหรับพวกบ่เปื่อยว่าซิซะเจ้า
1: เพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่เพราะว่าบางเดือนเฮาได้ไปกราบไหว้เป็นนบไปไหว้มันก็จะสวยงามทายรูปแห่งงามเด็ก
0: แม่
1: เน
0: า
1: ะแล้วเจ้าอีกด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากพาครอบครัวหมู่เพื่อนหรือว่าแขกต่างประเทศไปเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามก็อย่าลืมไปแวะส่วนวัฒนธรรมเสียงควรเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ได้
1: แม่นแล้วเนาะและสำหรับตอนนี้เวลาทางรายการก็แม่นหมดลงแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงของพวกเขา2คนที่ว่ามานำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติ ให้กับท่านผู้ฟังนั่นได้อิ่มเอิบใจแล้วก็วางแผนในการไปท่องเที่ยวน้ำกัน
0: แม่นแล้วเนาะและก็สำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพลังที่เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นเพื่อจะเริ่มต้นเฮ็ดเวียกในมื้อต่อไป
1: เจ้ามีพลังเต็มห้อยเลย
0: แม่นแล้ว
1: เนาะเวลาเฮาเฮ็ดสิ่งใดเฮาก็ต้องให้ร่างกายเฮาสดชื่นเนาะโนรี
0: ทั้งร่างกายและจิตใจ
1: ร่างกายและจิตใจ
0: สำหรับมื้อนี้ตาตากับโนรีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอาเปยปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดก้องรายการเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับ7เดือนต้นปีนี้ฮั่นการค้าจีนอาเซียนหักซ่าจังหวะการขยายตัวได้ดีนำเสนอโดยเวิร์นวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG รายงานเมื่อบดลมานี้ว่าองค์การภาษีแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่า7เดือนต้นปีนี้การค้าระหว่างจีนอาเซียนได้หักษาจังหวะการขยายตัวที่แข็งแรงโดยบรรลุถึง 5,140 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น20%ซึ่งสูงกว่าระดับการค้าโดยรวมของจีนในระยะเดียวกันอาเซียนสืบต่อของฐานะเป็นคู่กันค่าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนทานซีนิ่งนิงประธานคณะกรรมการหัวมืออุตสาหกรรมของสัญญาว่าด้วยการพัวพันคู่เศรษฐกิจหอบด้านของภาคพื้นให้ฮู้ว่าการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าในภาคพื้นที่มีท่าแหงสุกยู่โดยอิงใส่การปรับปรุงการเสื่อมยงเข้ากันด้านพื้นฐานโครงรางของภาคพื้นให้นับมือนับสมบูรณ์ขึ้นและนโยบายต่างๆภายใต้ได้เสริมขยายบทบาทนับมือหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นเครื่องกลจักรไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคและบริโภคอุตสาหกรรมเบาของจีนได้ทรงเข้าตลาดบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องเคียงคู่กับจีนได้ยกระดับอุตสาหกรรมของตนอย่างหนักแน่นจีนมีความต้องการเพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากอาเซียนเซนพลังงานแห่ธาตุผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆซึ่งช่วยเสริมสร้างการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนนำเสนอในหัวข้อ7เดือนต้นปีการค้าจีนอาเซียนหักษาการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทางรับฟังข่าวเกี่ยวกับปักกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกประจำปี2029นำเสนอโดยทาวอนอินทศร
1: ท่านผู้ฟังอิงตามวิทยุโทรภาพสุนกลางจีนเพิ่นได้รายงานว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่ว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งก็แม้นได้ประกาศว่าตามการเสนอของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกปักกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกขององค์การยูเนสโกและสมาคมสถาปนิกสากลประจำปี2029ที่จะมาถึงอยู่ในบทข่าวที่องค์การสหประชาชาติเพิ่นประกาศอยู่เว็บไซต์ทางการแมนได้ระบุว่าเลี้ยวเบิ่งไปข้างหน้าถึงนครหลวงปักกิ่งอยู่ในปี2029มรดกทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นขบวนการหั่นเปลี่ยนเป็นตัวเมืองแบบทันสมัยอย่างเป็นผลฟื้นและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มีจุดมุ่งหมายสู่อนาคตแน่นอนว่าจะเป็นการสุกโยงให้มีการเจรจาสากลหอบใหม่เพื่อลงลึกค้นคว้าบทบาทอันสำคัญของสถาปัตยกรรมอยู่ในการยกสูงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการปกปักรักษามรดกห่วมของมวลมนุษย์ไว้ให้คนหุ่นลังก่อนหน้านี้ท่านนครริโอเดจาเนโรโกเปนฮาร์และบาร์เซโลนาอันนี้ก็ถือว่าได้เคยหับกันขนาดนามว่าเป็นนครล่วงแห่งสถาปัตยกรรมโลกเช่นเดียวกันที่ทางได้หับฟังผ่านไปแล้วนั้นท่านก็แมนข่าวสารเกี่ยวกับนครล่วงปักกิ่งแมนได้หับการคัดเลือกเป็นนครล่วงแห่งสถาปัตยกรรมโลกประจำปี2029ที่จะมาถึงท่านผู้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่สวยงามก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามมาโดยดีตลอดมาสำหรับรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเบิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยทาวอนอินทศรลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

าว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำร้ายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำร้ายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้โดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้

0: ว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเขาสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะหล่นกูนั้นจะเกิดพิษอาการเจ็บหน้าเอกเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเหตุให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
1: สบายดีไอ้ดอนข่อยได้ยินเขาจะเว้ากันเกี่ยวกับยุงโวบักเคียพวกมันแม่นหยังพวกมันเป็นอันตรายบ
0: ่ก็แม่นยุงหลายที่มีอยู่ในบ้านเฮานี่ละเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวใด
0: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงหลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงหลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปะนั้นพุ่นนะสั้นมันบกัดเฮาตี
0: บอบอพวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นละแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะหลุดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบอ
0: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: ้เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
0: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
2: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดผ่อนการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Program

สบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมวลดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน8:30-9:00 ก็อยู่กับรายการมวลดีมีสุขกับมโนภาพดำเนินรายการในมื้อนี้ขณะนี้ท่านกำลังติดตามฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องดินฟ้าอากาศก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาแต่อย่าให้สุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามก็แล้วกันอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ใจจะร้อนขึ้นนำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกับสุขภาพของท่านได้และก็เฮ็ดให้มีปัญหาต่อครอบครัวได้ดังนั้นอากาศร้อนก็อย่าร้อนนำก็แล้วกันเนาะถ้าหากว่ามีการเจ็บเป็นอันใดอันหนึ่งก็อย่าลืมไปหาแพทย์หาหมอของพวกเราได้เนาะตลอด24ชั่วโมงเลยบ่ว่าจะเป็นห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองหรือว่าสุขศาลาเพิ่นบ่มีเพิ่นมีการบริการตลอด24ชั่วโมงเนาะด้วยระบบพาดี1พอใจถ้าว่าท่านพบเห็นห้องหมอใดการบริการบ่ดีก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เนาะเขียนข้อความไว้ในกล่องข้อความของแต่ละห้องหมอได้เด้อเพื่อจะได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหลายกว่าเก่าก็ให้ดื่มสะอาดและมีการส่องแสงซึ่งกันและกันท่านฟังสำหรับระยะนี้ตัวเลขของการติดเชื้อไข้ยุงลายว่ามีการพบคนที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายน้อยละซ้ำใดสำหรับตัวเลขรายงานล่าสุดในวันที่13นั่นก็มีอยู่43กรณีบ่มีการเสียชีวิตเนาะแต่ว่าสะสมมาตั้งแต่ต้นปีจนฮอดปัจจุบันนี้วันที่13เด้อบรรทัดเนาะที่มีการรายงานล่าสุดแม่น 3,969 คนแล้วโชคดีที่ปีนี้ยังบ่ทันมีกรณีที่เสียชีวิตเถื่อดังนั้นก็หวังว่ามีรายการทุกๆท่านและทุกๆท่านเนาะจะบ่ได้มีการเจ็บเป็นย้อนพยัคฆ์ไข้ยุงลายนี้เจ็บเป็นแต่ก็บ่มีการเสียชีวิตนั่นเองท่านผู้ฟังเนาะก็ให้ทุกท่านนั้นอย่าถือเบาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากเป็นแล้วถ้าหากบ่ได้รับการปิดปวดที่ถูกต้องทันเวลาก็จะพาให้เสียชีวิตนั่นเองอย่าลืมปฏิบัติหาปอกก็แล้วกันปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเพื่อเฮ็ดเอาได้บ่ให้ยุงกัดก็แม่นต้องปฏิบัติกันเด้ออย่าลืมเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งพ่อตู้แม่ตู้กันนำเด้อจังว่าผู้ไว้เรียบของสาธารณีดีที่ท่านฟังสำหรับรายการของพวกเราก็จะมีข่าวมาตอนมาฝากมีรายการเป็นประจำเส้นเก่าเส้นเคยเนาะและก็จะมีสารนาฮู้เกี่ยวกับสุขภาพมาตอนมาฝากเป็นประจำซึ่งในตอนต้นนี้อยากให้มีรายการได้ฟังข่าวจากทางรายการก่อนเด้อในวันที่14สิงหาคม2026กระทรวงสาธารณสุขได้มีจัดอาการจัดงานมอบรางวัลดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนข้างทำอิฐขึ้นในปี2026นี้ภายใต้หัวข้อสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกให้เห็นถึงความสำคัญของเวียกงานการบริการทางด้านสุขภาพงานดังกล่าวเข้าร่วมโดยการตั้งหน้าจากภาครัฐภาครัฐบาลสถานทูตองค์การสหประชาชาติผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุของค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมงานเพื่อพัฒนาและสุ่มสนเพื่อร่วมเสริมสลองความคืบหน้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบริการด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่านดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐ ทองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นพิธีมอบรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีแห่งชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราในการก่อสร้างระบบสาธารณสุขที่คนสามารถที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเสมอภาพโดยบ่จำแนกเพศอายุความพิการชนเผ่าสถานะสังคมหรือสถานะสุขภาพในระยะผ่านมาการมีส่วนร่วมภาครัฐองค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมงานต่างๆก็ได้ปรับปรุงการเข้าถึงการบริการที่จำเป็นการเป็นคู่ร่วมงานดังกล่าวอย่างได้ช่วยลดพรการจำแนกขั้งเกียรติการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV พยาธิเอดในชุมชนอื่นๆที่กำลังประสบกับอุปสรรคที่ยุ่งยากดังกล่าวเนาะในการเข้าถึงสุขภาพงานดังกล่าวได้มีการมอบอยู่3รางวัลด้วยกันที่ดีเด่น
ลำดับความมุ่งมั่นและการปฏิบัติเวียกงานด้านการบริการสุขภาพที่มีอันโดดเด่นซึ่งได้แก่ท่านอุดรสุภวรรณได้รับรางวัลการโต้ตอบต่อพยาธิต่อเสื้อ HIV พยาธิเอดส์ของหมอสิทธาธิราชได้รับรางวัลสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมและ CHESVGE ได้รับรางวัลสุขภาพสุ่มสนรางวัลเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอันสำคัญของบุคคลผู้เฮ็ดเวียกบริการด้านสุขภาพและองค์การจัดตั้งสุ่มสนในการสร้างการบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวทันใจในขั้นส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขได้สุ่มใส่การบริการด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมหลายขึ้นโดยการตอบสนองต่อความต้องการแตกต่างกันของสุ่มสนซึ่งรวมมีเสริมสร้างเวียกงานสุขภาพทางเพศสุขภาพเจริญพันธุ์การป้องกันและปิ่นปัวเสื้อ HIV พยาธิเอดส์พยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการลดผ่อนอันตรายพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แก้ไขอุปสรรคต่างๆสิ้นว่าการจำแนกรังเกียจการใช้ความมูลแห้งและการเลือกการปฏิบัติ นอกเหนือจากระบบสาธารณสุขแล้วสุ่มสนยังได้เป็นภาคส่วนหนึ่งสำคัญอย่างยิ่งในเวียกงานดังกล่าวนี้ประสบกับการประสบการณ์ของประชาชนนอกกลุ่มซุนช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงการอุปสรรคและวิธีการปรับปรุงบริการได้ดีขึ้นการร่วมมือกันของซุ่มซุนองค์การจัดตั้งรัฐองค์การจัดตั้งสังคมคู่ร่วมงานเพื่อการพัฒนาจะนำไปสู่ทางโอ้หกทีสามารถปฏิบัติได้ตัวจริงรวมถึงการสร้างระบบสาธารณสุขและการปกป้องสังคมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นงานดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขสถานทูตแคนาดาจอยโดยได้รับการร่วมมือจากสถานทูตออสเตรเลียสถานทูตฝรั่งสถานทูตเยอรมันสถานทูตลุกซัมบวร์กสถานทูตไทยสถานทูตอังกฤษประจำลาวสหภาพเอโรปองค์การสวิสเพื่อการพัฒนาและการร่วมมือองค์การช่วยเหลือและการพัฒนาลุกซัมบวร์กและจิฟประจำสปปลาวศูนย์สุขภาพเมลเด็กได้จัดกล่องประสุมซี่แจ๋งการใช้ยาซักคุมกำเนิดด้วยตนเองสัญญาณาพริชโดยการเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านดร.ขันทองแก้วมงคุณห้องหัวหน้าศูนย์สุขภาพเมลเด็กนางสิริพรสกุลคุณสกุลครูต่างหน้าจากครูหอมพัฒนา UNFPA ของประสุมดังกล่าวได้จัดขึ้นแมนเพื่อแนใสซี่แจ๋งเผยแพร่และสุกยู่การนำใช้นวัตกรรมสุกยาซักคุ้มกำเนิดแบบใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกลุ่มคนวัยหนุ่มแม่หญิงในเขตทางไกลโซกลีกการเริ่มการนำใช้ยาดังกล่าวแมนจัดตั้งปฏิบัติบางแขวงและพื้นที่ของโครงการมีแขวงพงศรีหลวงน้ำทาบ่อแก้วบริคำไซสวรรณเขตในเก้าตัวเมืองในนครหลวงจันทร์และสี่ห้องหมอศูนย์กลางกองประชุมได้มีการนำเสนอภาพรวมของเวียกงานแผนวางแผนครอบครัวในสปปลาวนำเสนอคู่ร่วมมือแนะนำวิธีการนำไส้ยาและการมีการสาธิตเนาะการนำไส้ตัวจริงให้บรรดาแพทย์หมอผู้เข้าร่วมได้นำไปแนะนำให้กับผู้รับบริการในการวางแผนครอบครัวเจ้าท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวอ้อมข่างกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาต้อนมาฝากมานำเสนอให้กับมิตรรายการในมื้อนี้ตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนและจึงค่อยกลับมาฟังกันว่าความแตกต่างระหว่างเสื้อ HIV และเอดส์มีความแตกต่างกันแนวใดตอนนี้เป็นบรรยากาศจากทางรายการก่อน

ก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายไซวิททุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดขวดเฮือนสารเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: โอ้ลูกแม่คืออารมณ์ดีแท้ร่างอุร่างไห้อนามัยเฮือนซาน
1: อารมณ์ดีแท้แนวได้ปฏิบัติหาป่อที่แม่เคยบอกหันเด
0: ้ใส่ให้แม่เบิ่งดูสะอาดดีบ่หือลูกบ่ได้พัดได้ถูก่อนถอกน้ำออกแม่นบ
1: ่โดยแม่ลูกมีแต่ถอกน้ำเก่าออกซื่อและกำลังจะเปิดน้ำใส่ใหม
0: ่บ่ได้ได้ลูกมันบ่สะอาดลูกต้องได้พัดถูสะก่อนแล้วจึงถอกน้ำออกจากอุจากไหมันจึงจะสะอาดเพราะว่ามันอาจจะยังมีไข่ยุงลายติดอยู่และเมื่อเวลาเอาน้ำใส่ใหม่ไข่ยุงก็จะยังสามารถแตกเป็นยุงมากัดเฮาอีกได
1: ้โอ้แม่นว่าแม่แนวลูกบ่ฮู้เด้คันซั่นลูกจะล้างไห้ใหม่ก่อนเด้อเ
2: รื่องพญาติไข่ยุง
3: แม่แล้วผ่านการสำรวจและทดลองของศูนย์ไข่ยุงแม่กะฝากและแมงไม้เพิ่นได้บอกว่าไข่ของยุงลายนี้สามารถติดอยู่ในภาชนะซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าและมีความทนทานถึง 8-50 เดือนในภาชนะที่บ่มีน้ำแต่ถ้านำภาชนะดังกล่าวมาใส่น้ำอีกไข่ของยุงลายก็จะสามารถแตกออกเป็นนอนน้ำและกลายเป็นยุงลายได้อีกภายใน2มือด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

บรรทานตอนนี้ทานดื่มอย่างมีสติหรือบ่เลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อปกป้องตัวเองจากสารผิดของสารเมตานอลควรเลือกเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่มีฝาปกปิดแน่นหนาดีและยี่ห้อที่เชื่อถือได้ซึ่งทานควรระวังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้าเข้มข้นเช่นค็อกเทลและช็อตทานควรสงสัยไว้ก่อนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายี่ห้อดังแต่ขายในราคาถูกหรือหลุดราคาซึ่งบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่มีสลากแจกฟรีเหล้าเฮ็ดเองหรือเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเลือกดื่มอย่างมีสติเพื่อชีวิตของทานและคนที่ทานหัก

มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมวลดีมีสุขกันแล้วตอนนี้ก็อยากให้มีรายการได้พูดถึงความแตกต่างของเสื้อ HIV และพยาธิเอดเป็นคือแนวใดความทางวิธีการในการป้องกันดีต้องเฮ็ดแนวใดเด้อซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจว่าเสื้อ HIV และพยาธิเอดแมนอันเดียวกันเนาะซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้มีการเอาใจใส่แล้วก็ปฏิบัติพร้อมทั้งฝึกนิสัยหรือว่าการเอาใจใส่แนวใดเนาะเพื่อบ่ให้ฮู้เพื่อบ่ให้มีการติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นพยาธิเอดส์ภาคกายจะเข้มแข็งมาออกเพื่อแทงความใจเชื้อ HIV เป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายติดต่อทั้งการมีเพศสัมพันธ์ทางเลือดจากแม่สู่ลูกเมื่อได้รับเชื้อ HIV จะบ่แสดงอาการออกทันทีบรรทันนี่แมนถือว่าเอิ้นว่าเชื้อ HIV ซึ่งก็เป็นแน่นอนเนาะถ้าว่าเป็นเอดแล้วเชื้อ HIV เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV ก็จะสามารถเป็นเอดได้ห่างไกลอ่อนแอลงเนาะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสวยโอกาสเนาะเป็นเชื้ออย่างแน่เชื้อแทรกซ้อนทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นวัณโรคปอดบวมอักเสบปอดจังซี่หรืออื่นๆใดถ้าได้รับการพินปวดอย่างต่อเนื่องสามารถป้องกันบ่ให้เข้าสู่ระยะการเป็นเอดได้หมายความว่าเชื้อ HIV แมนมันจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนาะ

0: ่ทันได้เป็นเทือได้เอ็ดนี่นะประธานแต่ในเมื่อเฮามีการทางกายสุดโทรมอ่อนเพลียมีการติดเสื้อสะสมมีการเป็นพยาธิแทรกซ้อนต่างๆแล้วมันมีการแสดงอาการออกนั่นจะก้าวเข้าสู่การเอิ้นว่าการเป็นพยาธิเอ็ดเนาะเพราะว่าจะมีอาการหลายๆอย่างแสดงออกมาภูมิคุ้มกันก็ต่ำลงแล้วเนาะการเป็นวัณโรคก็แม่นแทรกซ้อนเข้ามาการเป็นพยาธิอื่นๆอีกหลากหลายเลยล่ะเนาะดังนั้นเพื่อบ่อยากเป็นนะบ่ว่าจะเป็นอยากบ่อยากจะมีการติดเชื้อ HIV บ่อยากจะเป็นเอดเนาะมีวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือการใส่ถุงยางอนามัยเนาะทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์บ่ใส่เข็มสักยาห่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดกวดหาเสื้อเสมอโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงนะก่อนที่จะแต่งงานก็ต้องไปกวดเลือดซอกหาเสื้อ HIV ว่าได้มีการติดเสื้อ HIV บ่เนาะมีอันใดอันหนึ่งบ่สินะเนาะพร้อมทั้งก่อนจะเอาลูกก็ต้องกวดขึ้นตื้มอีกเพื่อจะบ่ได้มีการส่งเสื้อให้กับลูกนี่ก็แมนความแตกต่างเนาะฉะนั้นแล้วหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วนี่นะจะเป็นเอดกันหมดเลยเนาะก็แน่นอนในระยะสุดท้ายก็อาจจะเป็นเอดได้แต่ว่าเอดนั่นจะต้องมาน้ำหลังเนาะบรรดาท่านซึ่งถ้าหากว่าเฮาบ่เอาใจใส่ปิ่นปัวที่ดีกับทีมงานแพทย์หมอของเฮาจากที่ติดเชื้อ HIV ก็จะกลายเป็นเอดได้เนาะเพิ่นมียาปิ่นปัวให้เนาะนั่นก็คือยา ARV ที่เพิ่นบริการให้ฟรีๆให้ล่าๆและสำคัญก็คือท่านต้องมารับยาเป็นประจำกินยาบ่ให้ขาดต้องมีวินัยในการกินการยับยั้งเสื้อก็จะอยู่หันเนาะบ่มีการขยายตัวบ่มีการกลายเป็นเอดในที่สุดนั่นเองและถ้าว่าท่านใดที่คิดว่าการกินยา ARV หรือว่าเป็นติดเชื้อ HIV แล้วเป็นเอดแล้วนี่นะเนาะจะมีการเสียชีวิตไวว่ากระทันหันใดอันนี้ขอให้ทุกท่านขอคำหนึ่งคืนเนาะท่านต้องไปรับคำปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอของพวกเฮาซึ่งเพิ่นจะให้คำเป็นมิตรปิดลับเนาะมีการให้คำปรึกษาแบบเป็นมิตรปิดลับบ่ว่าจะเป็นไว้นุ่มหรือไว้เฮ็ดเวียกไว้แม่ครอบครัวเนาะเป็นแม่เฮือนแม่ซ่านก็แล้วแต่ทุกๆ กลุ่มเลยเพิ่นจะมีการเป็นมิตรปิดลับผู้ใดที่เข้าไปหาเพิ่นบ่ได้หมายความว่าเฮาจะมีการเปิดเผยชื่อนามสกุลอาชีพบ่จังซี่อยู่บ้านใดอันนี้เฮาบ่ได้มีการเปิดเผยเนาะฉะนั้นการเข้าไปของท่านก็จะเป็นมิตรปิดลับบ่มีไผฮู้ว่าท่านมีการติดเชื้อ HIV หรือว่าท่านเป็นพยาธิเอดถ้าหากท่านมีความประสงค์อยากที่จะแนะนำหรือว่าส่งเสริมคนอื่นต่ออยากจะประกอบส่วนเนาะหรือว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเป็นหยังจึงค่อยมีการติดเชื้อ HIV เป็นหยังจึงค่อยเป็นเอดท่านก็สามารถมาหับให้บริการหรือว่าให้คำแนะนำเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะเพื่อนสอนเพื่อนให้กับทีมงานของพวกเราได้ทางหมอสิทธาธิราชเพิ่นก็ให้การบริการในจุดนี้เนาะและเพิ่นก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ให้การบริการด้วยยา ARV พร้อมทั้งบรรดาแขวงต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเนาะเพิ่นก็มีการบริการด้วยยา ARV ที่เป็นมิตรปิดลับนั่นเองท่านสามารถไปรับยาน้ำเพิ่นได้ตามกำหนดเวลาตามนัดหมายที่เพิ่นเคยกำหนดไว้ก็แล้วกันเพื่อบ่ให้มีการติดเสื้อเพิ่มเติมเนาะการป้องกันแม่นดีที่สุดเลยหลายๆท่านเพิ่นว่าเมื่อฮู้ตนเองติดเสื้อ HIV แล้วมีความน้อยเนื้อต่ำใจบ่อยากจะเฮ็ดบ่อยากจะกินบ่อยากจะหาอันใดเลยมีความวิตกกังวลต่างๆนานาเฮ็ดให้มีการน้ำหนักจะลดลงจอยผอมสุขภาพจิตมีปัญหาอันนี้ก็ขอให้ท่านคำนึงคืนเนาะว่าการติดเชื้อ HIV บ่แม่นเชื้อพยาธิที่อันตรายให้เฮงแต่มันเกิดจากพฤติกรรมของเฮาที่เคยมีความเสี่ยงมาอาจจะด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็แล้วแต่แม่นได้มีการติดเชื้อมาแล้วเฮาก็ต้องได้มีการทำใจเนาะและก็บ่ให้มีการรังเกียจกันถ้าว่าฮู้เนาะบางคนอาจจะเดาไปว่าแม่นแหละผู้นั้นแหละแม่นแหละอันนี้ก็ขอให้ท่านได้คำนึงคืนเนาะคิดเห็นใจเพื่อนใจโตเพื่อจะได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมาผู้ใดที่มีความเสี่ยงเคยมีประวัติมาว่าไปมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยไปมีคู่นอนหลายคนเนาะหรือคู่หักของตนเองนอกใจมาอาจมีความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ก็ต้อง สามารถไปกวดได้เช่นเดียวกันเนาะไปกวดนี่บ่ได้เสียเงินเสียคำอย่างเดียวบรรทัดเนาะไปกวดฟรีถ้าว่ามีการติดเสื้อเพิ่นก็ให้ยาฟรีนั่นเองบ่ได้เสียเงินนะอันนี้ก็ได้ความห่วงใยจากทางรายการมวลดีมีสุขของพวกเฮากันเนาะเอาท่านฟังขณะนี้ท่านอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อเมืองบ้านเก่าไปอ่ะเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการกันยังบ่หลายแล้วปิดท้ายด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก็แล้วกันมโนภาพต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยสบายดี
1: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเฮาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วได
2: ๋เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเฮ็ดไห่เฮ็ดนาน่ะแต่ว่ามากับฟ้ากับฝนก็มีพยาธินำได้เท่าเป็นต้นเป็นพยาธิไข่ยุงลายพวกเฮาต้องได้ระมัดระวังได้เท่าเอ้ย
1: คอยก็ได้ยินเพิ่นว่านั่นล่ะมันอันตรายหายแฮงได
2: ๋แม่นว่าเจ้าได้ยินมาว่าแนวใด
1: เออได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชนหลายมันมักเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเหือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปวดที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
2: คันสั้นเฮาเสียดแนวใดซะนะ
1: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องยางตีนรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห้น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ให้ล้างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
2: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมามามาจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
1: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวห่วมใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
0: การของพยาธิไข่ยุงลายพยาธิไข่ยุงลายแม่มีอาการไข้คือไข้หวัดและมีอาการประมาณ 2-7 มื้อตามปกติแล้วจะแสดงอาการภายหลังยุงกัด 4-10 มื้อมีไข้สูง40องศาเซและมีอย่างน้อย2อาการเช่นเจ็บหัวปวดหากหากเจ็บเบ้าตากระดานใหญ่เจ็บปวดกล้ามเส้นและมีผื่น

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสุ่มใส่วางกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายจากบรรดาโครงการลงทุนที่อยู่ในและอ้อมข้างอุทยานแห่งชาติณกายน้ำเทินท่านสมวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้มีความเห็นในกองประชุมปรึกษาหารือกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายจากบรรดาโครงการลงทุนที่อยู่ในและอ้อมข้างอุทยานแห่งชาติณกายน้ำเทินจัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงจันทร์ว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในบทบันทึกกองประชุมครั้งวันที่16มีนาคม2566ที่ได้หับฟังการรายงานจากบรรดาภาคส่วนหวมกันคนคั่วกำหนดกลไกการกันตองประสานงานพิจารณาอนุมัติติดตามและกวดกาบรรดาโครงการที่ตั้งอยู่ในและอ้อมข้างอุทยานและยะผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่ปรับปรุงระบบการบริหารคุ้มครองอุทยานโดยปรับปรุงดำรัดเลขที122ของนายกรัฐมนตรีมาเป็นดำรัดเลขที76ของนายกรัฐมนตรีและออกข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของอุทยานเพื่อกำหนดพลบทบาทสายการบรรซากลไกการประสานงานและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนให้จะแจ้งขึ้น
2: เพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในบทบันทึกกองประชุมครั้งวันที่16มีนาคม2566และพวกเขาจะได้รับฟังการรายงานจากบรรดาคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและพวกเขาจะได้ร่วมกันค้นคว้ากลไกในการกันตองประสานงานและก็พิจารณาอนุมัติติดตามและกดกาบรรดาโครงการที่ตั้งและอยู่ในและก็อ้อมข้างอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเถินพวกเขาจะได้มีการปรึกษาหรือโดยเฉพาะกายแมนอันสำคัญกายแมนพวกเขาจะสามารถกำหนดนะขอบเขตห่วงห้ามเขตจำกัดและเขตที่จะสามารถพิจารณาพัฒนาได้บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการและก็สามารถกำหนดกลไกประสานงานนะระหว่างคณะกรรมการนะระหว่างศูนย์กลางก็คือท้องถิ่นและคณะบริหารงานอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเถิน
1: ท่านสมวังพิมพ์วงศ์ให้ฮู้ตื่นฟ้ากองประชุมยังได้ปรึกษาหารือกำหนดกลไกการประสานงานข้ามแขนงการระหว่างขั้นศูนย์กลางท้องถิ่นและคณะบริหารงานอุทยานการกำหนดขั้นตอนการกันตองและการให้คำเห็นต่อโครงการก่อนการสำรวจออกแบบอนุมัติและก่อสร้างกำหนดเขตห้ามเขตจำกัดและเขตที่สามารถพิจารณาพัฒนาได้บนพื้นฐานข้อมูลวิชาการกำหนดพันธะของผู้ลงทุนในการป้องกันลดพรฟื้นฟูและสดเสยผลกระทบกลไกติดตามกวดการรายงานและจัดการกรณีละเมิดอย่างทันการจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
4: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
3: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเขาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บวทานจะพัดภาคกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
5: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดภาคและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
3: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดภาคไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
5: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด
1: ให้เลือดคือให้ชีวิต
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีมิตรการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 9:00 น. 10:00 น. รายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การแห่งชาติลาว1อาทิตย์พบกันเทื่อนึง
3: เจ้าแม่ล่ะ
1: พวกเขานําเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวการช่วยเหลือของเวียกงานองค์การแห่งชาติลาวนับแต่ศูนย์กลางจนถึงท้องถิ่น
3: แมนรวบรวมไว้ที่รายการนี้หรือว่ามีรายการอยากเพิ่มเติมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ขององค์การกระแดงแห่งสะลาวก็ให้พิมพ์เป็นภาษาลาวว่าองค์การกระแดงแห่งสะลาวเนาะแล้วก็หลายๆหน้าเวียกที่พวกเราได้เสนอแต่ละอาทิตย์ก็อยากให้มีรายการสืบต่อมีส่วนร่วมบ่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นการบริจาคเลือดเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเราก็ระดมสังคมเต็มที
1: ่
3: แต่ว่าการให้ความสนใจของสังคมบางคนก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนการมาบริจาคเลือดพวกเราก็อยากให้สืบต่อ
1: แม่นแล้วเนาะเพราะว่าเวียกงานการบริจาคเลือดก็คือพวกเราได้โฆษณาเรื่อยๆและท่านเห็นเกี่ยวกับกากบาท
3: เจ้า
1: เนาะว่าต้องแมนเกี่ยวกับเลือดเท่านั้น
3: เจ้า
1: เพราะว่าหน้าเวียกของพวกเรานี่เก้าหน้าเวียก
3: แมน
1: มีหลายเวียกงานหนึ่งในนั้นที่หลายคนยังบ่ฮู้ทั่วถึงกับว่าแมน
3: เจ้า
1: เวียกงานการสืบเท้าหาพี่น้องเวียกงานที่สำคัญได้อันนั้น
3: แมน
1: บางท่านก็บ่ฮู้ว่าสิไปสืบจังได
3: ๋
1: สิไปหาผู้ใดเพิ่งผู้ใดว่าในการซอกช่วยเหลือติดตามหาญาติพี่น้องเวียกนี้ก็สำคัญ
3: เจ้า
1: และองค์การกระแดงสะลาวก็บอกเขาก็สามารถให้ผู้ที่พัดภาคจากกันหลายปีก็พบกันได
3: ้แมน
1: มีหลายกรณีแล้ว
3: เจ้าไม่หลายกรณีที่ประสบผลสำเร็จท่านผู้ฟังแต่พวกเราก็ต้องเสนอไว้ว่ากรณีที่จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องมีข้อมูลเลยว่าในระยะเวลาที่บ่ดนเกินไปถ้าว่าโดนเกินไปหลาย10ปีนี่นะบางเทื่อก็สืบเท้าบ่เห็นก็มีเลยว่าผู้เกี่ยวนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็มี
1: เอารายละเอียดก็อย่าลืมทักมาที่เพจของพวกเราได้นะและการทั้งเพจองค์การกระแดงสะลาวของพวกเขาเนี่ยแหละพิมพ์ภาษาลาวใส่รวดทุกท่าน
3: เจ้า
1: ส่งขอความปราบไว้ว่าโอ้ข้าพเจ้านี้อยากสืบหาพี่น้องอ้ายเอื้อน้องลุงป้าอา
3: เจ้า
1: พัดภาคจากกันในระยะสงครามหรือว่าภัยธรรมชาตินี่หลายปีก็เพิ่นว่าลองเบิ่ง
3: ลองเบิ่ง
1: ได้ก็บ่เป็น
3: ได้เน
1: า
3: ะ
1: แต่ว่าไว้หลายก็บ่ได้เด้อันนั้นล่ะตัวอย่างว่าปี2ปีหรือว่าสืบหาสู้หาแฟนบ่สินะก็บ่ได้อันนี้น่ะต้องมาสืบหาพี่น้องแท้ๆว่าโอ้หลายปีเนาะบ่พบพ่อกันพัดพากันหลายปีสินะก็สามารถเฮ็ดหนังสือหรือว่าพบพันได
3: ้จ้ะ
1: ก็บ่ได้ยุ่งยากดอกขั้นตอนในการต่างๆนี่นะส่งหาป้าไว้รถเนาะส่งหาเพิ่นรถเพิ่นก็ยินดีที่จะช่วยท่านทุกท่านเอาพบพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันอาทิตย์เวลานี่ไวเน
3: า
1: ะ
3: จ้ะแม่นล่ะ
1: ก็16สิงหาคม2026แล้วเกิน3ค่ําเดือน9ปีมะเมียจุดศักราช1388พุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวใน15สิงหาคม1991
3: เจ้า
1: ไวเนาะ
3: แมน
1: เพิ่นเดียว
3: เพิ่นเดียวประกาศส่วนว่าวันที่23สิงหาคมที่จะมาถึงนี้ก็แมนวันยึดอำนาจท่านผู้ฟัง แล้วก็วันที่13สิงหาที่ผ่านมาหาก็ผ่านมา
1: ผ่านไปนี่เน
3: า
1: ะ
3: แม่นก็คือวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวปีนี้ครบรอบ66ปี
1: จ้ะวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเนี่ยครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งสุขการรัฐสังสาธหลายๆวันที่สำคัญ
3: จ้ะ
1: ของสาของปักของพวกเขาและสำหรับสถานการณ์วันนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาและจะได้หับฟังการสัมภาษณ์นำทันสายสมอนสมนุกคำจันนี
3: ้
1: เพราะน่าอุกการกระเด็นแควงขมวนเพราะว่ามีสภาพน้ำท่ว
3: ม
1: เนาะยุ่งยากวังอาทิตย์แล้วนี้เป็นว่าแจ้งมาอาทิตย์นี้เพิ่งกระทรวงวิดีโอมาเติมอีกได
3: ้เจ้ามีอีกบ
1: ่มีน้ำขึ้นอีกหลังจากว่าบกแห้งไปแล้วฝนตกมาอีกเป็นว่าเอารายละเอียดกันเราถ่ายเติมว่าทั้งท่านสายสมอนสมนุกคำจันนี้พร้อมด้วยอาสาสมัครพนักงานที่แขวงขมวนได้ลงไปช่วยเหลือคือเดี๋ยวใดความหยุ่งยากนี่เด้การเข้าถึงประชาชนบอกเรื่องว่ายกย้ายสิ่งของต่างๆได้ไปถึงจุดหมายจังใดหยุ่งยากจังใดก็จะให้เพิ่นเว้าสู่ฟังตื่ม
3: เจ้าเจ้ามีรายการกะถ้าติดตามหาฟังตื่มแต่ว่ามื้อนี้อากาศที่นครเมืองจันทร์ฮ้อนท่านผู้ฟังฮ้อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มีแสงแดดเนาะอากาศปรับเปลี่ยนแต่ว่าอยู่ทางตามแขวงเฮายังต้องติดตามตื่มในการเฝ้าระวังระดับน้ำถ้าว่าอากาศฮ้อนแบบนี้เพิ่นว่าฮ้อนฝนก็มีถ้าว่าฝนตกลงมาเขตพื้นที่ใดขอให้ยกย้ายสิ่งที่มีของสิ่งที่มีค่านั้นไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัย
1: ถูกต้องและมาฮู้จักองค์การกระทรวงสาธารณสุขได้ท่านผู้ฟังบางท่านนี่ก็สิบ่ฮู้เนาะบางท่านก็สิฮู้แล้วก็สิเว้าขึ้นไป
3: เจ้า
1: สำหรับองค์การกระทรวงสาธารณสุขนี้แม่นการจัดตั้งทางสังคมของสปป.ลาวที่ดีเคลื่อนไหวเรียกงานมนุษยธรรมอย่างเป็นเอกราชอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและอาจารย์หลักการพื้นฐานของกระบวนการกระแดงและสิบวงดันแดงสากลองค์การกระแดงสาธารณสุขได้รับการสั่งตั้งขึ้นพอดี71ปีแล้วได
3: ้เจ้าแม่หลัก
1: หนึ่งมังกรมันก็ห้อยาสิบห้าเมื่อก่อนในเอื้นว่าสภากาชาติลาวพันเก้าห้อย76เปลี่ยนเป็นสภากาแดงลาว
3: เจ้า
1: พันเก้าห้อย99เป็นองค์การกระแดงชาติลาว
3: เจ้า
1: และ2022เอื้นชื่อว่าองค์การกระแดงชาติลาวยิงตามอำนาจของรัฐบาลเลขที่22ครับนยลงวันที่28มังกร2022ก็ด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวองค์การกระแดงชาติลาวองค์การกระแดงชาติลาวมีกองจัดการจัดตั้งอยู่ขั้นแขวงมีฐานะเท่ากับแผนกและองค์การรัฐขั้นแขวง
3: เจ้า
1: องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพเช่นว่าก่อน1980นี้มีแต่องค์การกระแดงขั้นศูนย์กลางเดี๋ยวนี้องค์การกระแดงแขวง17แขวงและ1นครเมืองจันทร์กระแดงเมืองอีก60เมือง
3: จ้า
1: และผู้ประสานงานกระแดงประจำทุกเมือง
3: อ
1: ันนี้เป็นการเติบใหญ่ขยายตัวในเวียกงานองค์การกระแดงสลาวของพวกเขา
3: เจ้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีรายการต้องหับหู้ว่าพวกเขานั้นมีภาระบทบาทมีหน้าที่คือแนวไหนเนาะ71ปีแล้วที่สร้างตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่1มังกรปี1955ท่านผู้ฟังพวกเขาก็ยังสืบต่อปฏิบัติก้าวหน้าเวียกคือเก่าในนั้นหลายๆอาทิตย์ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอผ่านไปบางนาเวียกมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอการโฆษณาขนขวายแรงเทินว่ามีความเป็นมาขึ้นเท่าไหร่หรือว่าแม่นหยังการโฆษณาขนขวายแรงเทินแม่นการเฮ็ดให้สังคมรับรู้และก็เข้าใจภาระบทบาทความสำคัญผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของกาแดงลาวในแต่ละระยะโดยผ่านสื่อและก็กิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีความสมัครใจประกอบส่วนทืนฮอนเข้าในเวียกงานของกาแดงลาว
1: เหมือนแล้วและสองนี้การสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงได้บ่ฟังการสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงนี่แม่นการปลุกระดมคนขวายศึกษาอบรมฝึกอบรมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเข้าเป็นสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานกาแดงลาวสำหรับเคลื่อนไหวและมาตรฐานของสมาชิกและอาสาสมัครกระแดงได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหาก
3: เจ้าแม่นล่ะส่วนว่าเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องที่เฮาพวกเฮาได้สนทนาเบื้องต้นแล้วการสืบเท้าหาญาติพี่น้องแมนการเป็นการเป็นสื่อกลางในการติดต่อพัวพันบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถติดต่อพัวพันกันได้เนื่องจากภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานการอพยพภัยสงครามและอื่นๆให้ฮู้ข่าวๆหรือว่ากลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง
1: เหมือนแล้วและอีกหนึ่งนะเวียกจะแม่นกันพัวพันและหัวมือสากลแต่ผู้ฟัง องค์การกระแดงแห่งชาติลาวพัวพันและความมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานกระแดงด้วยการออกแหงซอกฮู้บทเรียนที่เป็นประโยชน์นะคนควายแรงทุนวัตถุอุปกรณ์เทคนิคและการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำใช้เขาในเวียกงานของตนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการปฏิบัติพันธะของตนต่อสากลอีก
3: จ้าน
1: ี่ก็เป็นพวกเขาได้นำเสนอเรื่อยเนาะในเวียกงานก้าวหน้าเวียกต้นต่อของการแข่งขันลาของพวกเขานี้ให้บรรยากาศได้ฟังจะพักฟังเพลงก่อนและยังไงจะมาฟังการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาทางกองการกระแดงนับแต่ศูนย์กลางลงท้องถิ่นนี้ได้เคลื่อนไหวอยู่ชุดใด
3: จ้า
1: บนไหนแน่สิเราถามฟังเติมจากทั้งรายการเพื่อนมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงสัตว์ลาวจะฝากเพลงนี้ให้บรรยากาศได้รับฟังอาจจะเอาเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวังเน
3: า
1: ะก็คือพวกเขาได้ปลุกระดมช่วยกันเรียกงานการบริจาคเลือดส
3: ำ
1: คัญหลายเล
3: ือ
1: ดบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นป่านาน้ำพักนักอังเนี่ยอยากได้ก็ต้องมันคนให้คนเท่านั้นเองเนาะบ่เป็นเสียวเลือดสัตว์ใส่คนหรือว่าเอาเลือดคนใส่สัตว์กับบ่ได้คือเพิ่นว่าเลือดต้องการที่สุดฉะนั้นช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันให้เลือดให้ความหวัง
3: แม่นแล้วแต่ละอาทิตย์นี้จะเห็นพ่อแม่ประชาชนที่มาเอาเลือดนี่ไล่คือดังเมื่อกี้นี้อนุรักษ์มานี่ก็เห็นพ่อแม่ประชาชนสมราถือกระตุกนี่ล่ออยู่โอ้อันนี้แหละเห็นสภาพท่านผู้ฟังก็คือเพิ่นต้องการเลือดบ่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดเพิ่นก็มาเอาปกติเพราะว่าเลือดนี่นะพวกเราต้องการเอาไปใส่คนเจ็บผู้ที่ปินป่วยอยู่ห้องหมอนี่ก็ถือว่ายังหลายอยู
1: ่
3: ดังนั้นผู้ใดที่คิดเห็นความสำคัญเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์น้ำกันก็อยากให้มาห่วมบริจาคเลือดน้ำกันเติมเพิ่นเปิดกระแมนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
3: 8โมง30 16โมงหรือว่าผู้ใดที่ใกล้อยู่ทางต่างแขวงกระแมนไปบริจาคที่ศูนย์เลือดแขวงได้
1: จ้าอาจารย์ท่านได้พักฟังเพลงก่อนเมื่อกี้นี้กำลังจะฟังเพลงบทฟ้องหมดเพราะเห็นเมื่อกี้เอาฟังเพลงนี้ให้เลือดให้ความหวัง

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: นาดีท่านผู้ฟังรายการเพื่อนบริธรรมจากองค์การแห่งชาติลาวนะอีกมื้อพักมื้อพรและท่านก็สิยังอยู่นําครอบครัว
4: เจ้า
3: บางท่านก็สิพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจ
4: เจ้า
3: ถ้าว่าลงลิ้นแม่น้ําก็อย่าลืมเด้อเบิ่งติดตามไปเด
4: ้อ
3: ลูกหลานเฮาน้ําระยะนี้ขึ้นหลาย
4: เจ้า
3: คือน้ําคลองนี่กลายไปมื้อวานนี่ป้าโทขึ้นหลาย
4: ได
3: ้หลายว่าย
4: ังอยู่ในระดับสูงเนาะ
3: ระดับสูงเด้
4: เจ้า
3: เนาะเกือบโคตรอันเค็มฟังอยู่ได้เก็บฟังกันทางไปเด้
4: เจ้า
3: เมื่อวานนี้กลายไปพุ่นเขตบ้านนะให้เมืองอาจจะฟองพุ่นน่ะเนาะออกไปพุ่นแหละเส้นทางที่พุ่นหากระสั่งเลี้ยวนี่อุโมงค์ต้นสำสาบอกพุ่นบอกน่ะออกไปสวดไส้วัดธงธาตุวัดหนองคำแฉดนั่นดิ
4: เช่
3: นนั่นแหละไปเบิ่งน้ำคลองป้าอนุรักษ์เลยขึ้นหลายขึ้นหลาย
4: เจ้า
3: เนาะผู้ใดมีเงินสารบรรทงใกล้แคมแม่น้ำก็ให้เตรียมพร้อมมับมือนั่นแหละเนาะยกย้ายเป็นบนที่สูงบนที่มีความปลอดภัยก็คือพวกเขาได้เว้าได้เตือนกันตลอดอย่าเป็นห่วงจนหน่อยว่านอนกำลังแซ่บกำลังหลับครอบครัวทุกคนในครอบครัวบ่ฮู้เมื่อคิงสมบัติว่าน้ำยิงขึ้นกระทันหันหรือว่าน้ำปลาไหลสู่ทางลงมาสิอันตรายเด้ฉะนั้นยามนี้ก็ต้องได้เฝ้าระวังที่สุดเราเป็นห่วงเรื่องภัยธรรมชาติแล้วคาดเดาบ่ได้เด้
4: เจ้าติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็จะมีแจ้งการต่างๆจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยของพวกเขานี่ก็แม่นเฝ้าระวัง
3: และ
4: กะเกียมหลายๆสำนักงานของการเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำยังสูงขึ้นเฮากับบ่ฮู้ว่ามันสิปรับกระทันหันบ
3: ่
4: บางเขตพื้นที่มันก็สุมาแบบกระทันหันแท้ๆท่านผู้ฟังเอาหยังนำกับบ่ทัน
3: เอาหยังบ่ทันแท้ๆเลยเบิ่งข่าวผ่านมาและภาคกลางเฮาเนาะ
4: เจ้า
3: เขตทางแบงเขารักษาว่าได้ซะบ่เคยท่วมกันยังท่วมเพิ่นว่า
4: แม่น
3: ป้าท่วมเนาะเขตตัวเบิ่งท่าแขกกันยังท่วมก็เบิ่งแม่น้ำมันหลายเนาะมวลน้ำมันหลายแท้นั้นภัยธรรมชาติก็ให้ฟอลเราบางที่ตามกันวันนี้มาฟังการเคลื่อนไหวในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาสำหรับขั้นศูนย์กลางลงไปเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นนี้แต่บ่ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้องค์การการแห่งชาติลาวได้ลงเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนทุกยาก50ครอบครัวอยู่บ้านตั้งคำ
4: ตา
3: เมืองเวียงทองและก็บ้านคอนผุก ในเมืองหินเหิบกัน
4: จ้ะ
3: ซึ่งมีมูลค่าทั้งหมดนี่จำนวนเงินที่ไปช่วยเหลือนี่49ล้านกว่ากิ๊บประเมินเป็นเงินซั่นซะ
4: เจ้า
3: น่ะนำเครื่องช่วยเหลือนี่แม่นก็เครื่องกินเครื่องอยู่ของใช้ของซอยเนี่ยที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนี้เช่นว่าข้าวสารแห้งข้าวสารเหนียวมีกองน้ำมันพืชเกลือน่ะปลากระป๋องน้ำปลายาทูแค้วแป้งสีแค้วแฟบแล้วก็สบู่นี่ในจำนวน50ชุดเนาะแล้วก็เพื่อในใส่ลดพรความยากบรรเทาความเดือดร้
4: อ
3: นแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่ประชาชนเนาะในท้องถิ่นให้มีเงินค่ะในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเงินจำนวนเครื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากท่านนางลินซานลู่ท่านนางลินซานลู
4: ่เจ้าเจ้า
3: ได้ช่วยเหลือซื้อเครื่องของนี่แหละเครื่องใช้จริงที่จำเป็นมูลค่าทั้งหมดก็47ล้านกิ๊บ
4: โอ้มูลค่าสูงแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะไปที่แขวงเวียงจันทน์ก่อนต้นอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับโรงเรียนปกศสันต้นเลข3ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดได้เลือดทั้งหมดแม่น23ถุงและในเมื่อต่อมาพนักงานบริษัทสุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์ได้มาร่วมบริจาคเลือดที่ศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์นี่ได้เลือดทั้งหมดแม่น5ถุง
3: จ้ะและกระทั่งศูนย์กลางพวกเขาได้ลงไปเคลื่อนไหวตั้งแขวงนี้เนาะในอาทิตย์ผ่านมาในอาทิตย์นี้เนาะ
4: ท่าน
3: คำละวันจันทร์ละวันประธานองค์การกระแดงสั้นลาวก็ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกเข้าใจ MOU นี้ร่วมกับองค์การกระแดงสิงคโปร์เพื่อกำหนด กอบการหัวมือในหาเบียกก็คือการสร้างการส่งเสริมสุขภาพชุมชนการปลุกระดมคนควายบริจาคเลือดการกัดเกี่ยมความพร้อมหับมือปฏิบัติและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์การพัฒนาอาสาสมัครไว้หนุ่มกระแดงและการพัฒนาองค์การกระแดงรวมงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมดนี่เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์เนาะ 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์และอยากจะตั้งปฏิบัติใน3ปี2026-2029โดยเป็นองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเป็นผู้จะตั้งปฏิบัติโดยตรงการร่วมมือนี้เป็นการยกระดับการร่วมพันทั้ง2ฝ่ายเนไซญาติยังถึงเทคนิควิชาการและการยกระดับความสามารถของบุคลากรกระแดงลาวให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิสูงมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างลาวและสิงคโปร
4: ์แมนๆเจ้าไปที่ท้องถิ่นอีกเติมทางแขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังในกลางอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงหลวงน้ำทามอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นประกอบมีผ้าห่มอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนอื่นๆให้แก่ประชาชนจำนวน56หลังคาเรือนที่ถูกผลกระทบจากภัยน้ำท่วมมีบ้านน้ำดี28สุดและก็บ้านนาบ้านปลาปั่ว28สุดและก็รวมมูลค่าการช่วยเหลือแม่น65ล้านกว่าเกียบ
3: 56ล้านกว่าเกียบ
4: นะ56ล้านกว่าเกียบ
3: จ้าและไปที่สัญญาบุรีในท้ายอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงสัญญาบุรีร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไฟฟ้าหงสา
4: เจ้า
3: ได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดขึ้นซึ่งมีบรรดาพนักงานทั้งภายในและต่างประเทศของบริษัทสหกลได้พร้อมกันกับสลาเวลาพร้อมกับสลาเวลาและกับเลือดนี
4: ้
3: ในการบริจาคเลือดได้นี่6ถุง
4: เจ้า
3: ในมือต่อมากันยังได้ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสาจัดกิจกรรมบริจาคเลือดอีกได้เลือด20ถุง
4: โอ้เจ้าสมเชยอีหลี
3: เนาะสมเชยเด้อทางสิงห์บุรีของพวกเฮาเนาะในการกิจกรรมทั้งช่วยเหลือแล้วก็ยังได้ร่วมบริจาคเลือดเพิ่มอีก
4: เจ้าส่วนว่าอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังในท้ายอาทิตย์นี้ท่านขวัญแพงศรีประเสริฐพร้อมด้วยครอบครัวที่บ้านตัดทองเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นได้ร่วมบริจาคนี้แม่นผ้าขาวจำนวน30แมตรมูลค่า 900,000 กีบให้แก่กู้ชีพกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน
3: ์โอ้เพิ่นก็เป็นคนนครหลวงเวียงจันทน์นี่บ้านตัดทองนั่นซะ
4: เจ้า
3: ไปช่วยบริจาคผ้าขาวบริจาคผ้าขาวห้องศพมาแล้วเนาะ
4: เจ้า
3: ในทั้งอาสาสมัครกู้ภัยกับพวกเขาเมื่อเวลาออกเหตุอันนี้ก็เป็นชมเชยน้ำใจของประธานในหนึ่งอาทิตย์นี้การช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเวียกการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่เครื่องใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นก็ยังการบริจาคเลือดอีกนี่ช่วยเหลือสังคมก็ขอบใจหลายๆนี่แหละเวียกงานองค์การแห่งชาติลาวของพวกเขาเฮ็ดกันด้วยใจเฮ็ดได้ให้ถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติการช่วยเหลือแต่ละครั้งมันเบื้องต้นให้เข้าใจว่าเบื้องต้นได้ผ่านมาบางคนนี่โอ้เหงื่อนี่พัดไปเป็นลังจากงัวจากควายจากแบะเป็ดไก่หมูสิพ
4: ั
3: ดนิ้วน้ำพัดไปตัวอย่างว่าเพิ่นก็สิไปเก็บกับข้อมูลเด้บางคนว่าโอ้ข้อยเสียหายไปเด้แต่นั้นแนวนี้นะเบิดหลายแต่ว่าองค์การกระแดงสลาวเขาหมายเป็นช่วยเป็นเบื้องต้นในกรณีว่าสุขเสื่อมในซื้อว่าไงซะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อของอยู่ของกินหมดหรือว่าซื้อเนี่ยพันเพื่อได้ตัวนะเนาะบางครอบครัวคืออะไรบนรุดละหนึ่งด้านขึ้นเมื่อเนาะแต่ละครอบครัวได้หับนะเพื่อไปแก้ไขสิ่งกับเป็นอยู่ในระยะที่มันผลกระทบเบื้องต้นคือผ่านมาแล้วเนาะนายแขวงได้หลวงพระบางนี่หลวงน้ำท่านี
4: ่
3: ในปีกายนี่เพิ่นได้ไปช่วยเหลือโอ้ภัยธรรมชาติบ่ธรรมดา
4: จ
3: ้านั่นก็เป็นเวียกที่ทางองค์การกระทรวงสาธารณสุขของเฮ็ดเป็นเพื่อประชาชนอยู่เขตห่างไกลโซลิกที่ได้รับผลกระทบแท
4: ้ๆ
3: ต้องให้เข้าใจว่าช่วยเหลือเบื้องต้นบ่แม่นว่าทดแทนชดเชยผลเสียหายเนาะส่วนว่าสิ่งที่ตามมานั้นเพิ่นก็สิได้เก็บกับข้อมูลเติมอีก
4: เจ้า
3: อันนี้แม่นเวียกที่กระแดงของพวกเขาได้ลงไปช่วยเหลือก่อน
4: แม่นๆช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พ่อแม่ประชาชนนั้นสู้ต่อไป
3: นั่นแหละ
4: เพราะว่าถูกผลกระทบหลายอย่างเนาะสิ่งที่มีรายการบริจาคมานี่แหละพวกเราก็ต้องได้เอาไปให้ต่อพวกเราบ่ได้เอาไว้แต่อย่างใดเนาะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง
3: ๆ
4: หรือว่าในกรณีที่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอันใดอันหนึ่งมีรายการอยากไปสมทบด้วยตนเองเดินทางไปร่วมด้วยตนเองก็ได้
3: แม่นๆเนาะขอบใจท่านผู้รายการท่านคำพรศรีสุพรรณทองสบายดีท่านบุญทวีพรหมจรรย์สบายดีทุกท่านสบายดีคือกันเด้อติดตามฟังครับชมผ่าน Facebook และกันเพื่อนมุจธรรมจากองค์การกระแดงชาติลาวจะพักฟังเพลงเพิ่มอีกและอีกจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่การสัมภาษณ์ท่านสายสมรสมนุกขันจันทร์นะหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงขมวนโดยเฉพาะแล้วนำพาประชาชนพนักงานแด่ตอบโต้ภัยน้ำท่วมอยู่แขวงขมวนนั้น แล้วก็โรงผลิตน้ำสะอาดสำคัญนี่แหละอนุรักษ์
4: เจ้า
3: เพราะว่าน้ำท่วมและซอกหาน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ยากน
4: ี
3: ่ทั้งองค์การเกษตรเราของพวกเขาก็ได้ลงไปช่วยเหลือผลิตน้ำ
4: เ
3: พื่อให้ประชาชนได้ดื่มได้ใช้นี่เนาะที่สะอาดนะจ๊ะก็สิฝากเพลงตึมอีกนะ14มิถุนายนวันผู้บริจาคเลือดโลกให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพื่อนวัฒนธรรมจากวงการกระแดงชาติลาว
4: เจ้า
3: ทีมงานกับพวกเขาทั้งเอื้อยปทองกำลังประสานไปหาทั้งท่านสายสมนสมนกคำจันทร์หัวหน้าองค์การกระแดงแข่งคำมวลที่ได้นำพาการเฮ็ดการประเมินสร้างความเข้มแข็งและก็ความมั่นใจในการทับมือภัยพิบัติขันบ้าน
4: เจ้า
3: เราพบว่าพอได้ลงไปล่าสุดวันอาทิตย์แล้วนี้วันหน้ามันบกแล้วตกอีกบ่ซั่นดิโอ้ชิยุ่งยากจังได๋ก็สิเพิ่นเว้าสู่ฟังถึ่มเน
4: า
3: ะได้ก็ลงไปเฮ็ดเวียกซั่นซะเกี่ยวกับข้อมูลในเบื้องต้นนี
4: ้แม่นนี่แหละท่านผู้ฟังภัยธรรมชาติเนาะเบิดน้ำท่วมเบิดบกลงเบิดน้ำท่วมจังซี่มันก็อันตรายคือกันเนาะสภาพจิตใจของพ่อแม่ประชาชนที่ถูกผลกระทบนี้บางเทื่อนี่ยังบ่ทันได้ดีซ้ำเอาน้ำท่วมมาอีกแล้วดังนั้นหน่วยงานของเฮาก็เตรียมพร้อมรับมือหลายๆอย่างเพื่อจะช่วยเหลือ
3: จ้ะเอาตอนนี้ท่านสายสมนสมนุกคำจันทร์หัวหน้าองค์การกระแดงแกว่งคำมวลอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านสายสมน
5: สบายดี
3: โอ้ยขอบใจท่านหลายๆเด้อเนาะสำหรับเวลาของรายการเพื่อนมาสิทำกับพวกเขาก็อยากให้ท่านเว้าสิฟังได้นำพาลงเฮ็ดเวียกการประเมินสร้างความเข้มแข็งและความอ่อนแอในการรับมือภัยพิบัติขันบ้านอยากให้ท่านเว้าสิฟังว่าสภาพรวมในการลงไปเฮ็ดเวียกครั้งนี้ระยะการเฮ็ดเวียกบ่จุดประสงค์ต่างๆเป้าหมายของพวกเขานี่มีจากบ้านจากเมืองที่ได้ลงไปนี่
5: นะก่อนอื่นก็ข้าพเจ้าก็ชื่อได้สมอนสมนกคำจันหัวหน้าผู้การกระเด็นเกรงคำมอนก็ในนามคณะกรรมการควบคุมปฏิบัติการแกงอย่างนั้นคือว่าน้ำท่วมปีนี้ก็เป็นท่วมนักอีกทีหนึ่ง
4: เจ้า
5: คือกันกับปี2011เนาะคือกันกับพายุนกเต็งปี2011อย่างนั้นคือว่าปีนี้ก็กลัวมาเข้าตัวเมืองดินน้ำท่วมเนาะ
3: โอ้เข้าตัวเมือง
5: อย่างการเข้าตัวเมืองนี่ก็คือว่าบ้านที่ถูกท่วมมัน206บ้านเนาะ
3: จ้ะ
5: และก็อยู่จำนวนอยู่ 9,482 ครอบครัวและก็ผู้ได้รับผลกระทบนี่คือว่า 60,631 คนและก็มียิง 28,829 คนอยู่ในเก้าตัวเมือง206บาทเนาะจากนั้นคือว่าอีกใส่ภาระบทบาทของกระแดงเท้าก็โดยเฉพาะก็อยู่ในมาตรา8ของกฎหมายนั้นรอเรื่องเก้าดาเรียบจากนั้นนี่ทางคณะกรรมการคุ้มครองปฏิบัติการแข่งก็มอบหมายให้เท้าโดยเฉพาะเรื่องการสนองน้ำสะอาด
3: น้ำสะอาด
5: จากนั้นการสนองน้ำสะอาดนี้พวกเราได้ลงอยู่สองเมืองเมืองที่หนึ่งเป็นจุดเมืองมาไซเนาะจุดเมืองมาไซนี่ถือว่าพวกเขาได้เริ่มลงผลิตตั้งแต่วันที่10จนฮอดวันที่6วันนี้ถือว่ายังผลิตอยู่คือเก่ายังสนองน้ำอยู่คือเก่าอยู
3: ่โอ้
5: และก็จุดที่สองเนาะจุดที่สองนี่ถือว่าเครื่องเขาแต่ว่ามีเครื่องเดียวของเด็กกระบอก AP700
4: เจ้า
3: โอ้
5: แต่ว่าทางเพลงเพิ่นก็ว่าให้พวกพันเพลงสวรรค์เนาะเขาก็ได้เฮ็ดใบเสนอหาหัวหน้ากระเด็นสวรรค์คือว่าทีมงานกระเด็นสวรรค์ก็พร้อมลงมาช่วยเหลือเขาอยู
3: ่โอ
5: ้จุดบ้านนาเผาเพิ่งใส่กุ้งทอง
3: เจ้า
5: คือว่าสวรรค์นี้กับผลิตตั้งแต่วันที่12กันแล้วจากนั้น มาฮอดมื้อนี้ไปยังซื้อต้อแต่ว่าย้ายจุดแล้วอยู่เมืองไสบัวทองย้ายจุดไปอันคุ้มปักไว้หนองบ่อเนาะตาเสงนักกระป๋อแล้วมื้อนี
3: ้อือ
5: ฉะนั้นคือว่าการผลิตน้ําของพวกเฮานี้มื้อนึงนี่ก็คือว่าสามารถสนองให้พ่อแม่ประชาชนประมาณ 7,000 ลิตรต่อมื้อเนาะเพราะว่าเครื่องเฮานี่ชั่วโมงนึงถึงว่าได้700กิโลลิตรต่อชั่วโมง
3: โอ้
5: เ
3: จ้า
5: พี่ที่700ของเฮาเนี่ย
3: เจ้ามีประชาชนจากบ้านนี่มาครับเอาน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้นี่ท่านจากบ้านนี่มาเอานี
5: ่เพราะว่าเมืองมหาชัยนี่ก็ประมาณ6บ้านเนาะประมาณ8บ้านในเมืองมหาชัยนี่
4: เจ้า
3: โอ้
5: แล้วก็ใช้ปทองนี่ก็เมื่อก่อนก็4บ้านเนาะแต่ว่ามาคุ้มมื้อนี้ต่อไปนี่ก็ประมาณอีก4บ้านก็คือว่าสิเป็นประมาณ8บ้าน
3: เนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนเนาะเบื้องต้นก็ว่าแม่นแล้วได้น้ําดื่มน้ําใช้ส่วนว่าน้ําผ่านมานี่มันใช้น้ําประปาวะท่านก่อนที่พวกเขาจะได้ไปผลิตน้ํานี
5: ่ก็ว่าน้ําพระเจ้านี่ผ่านมานี่ก็เจ้าก็ใช้น้ําช่าง
3: นะโอ้น้ําช่าง
5: น้ําประดาแต่น้ําพระเจ้ามันท่วมเลย
3: โอ้เห็นบ่เนาะท่วมแล้วคนจะ
5: มาใช้ได้
3: อือ
5: แต่เห็นให้น้ําช่างและน้ําประดาและคุณ
3: อืออ
5: ย่างท่านเวลาจะเอาไปผลิตนี่ก็คือว่าส่วนน้ํามันมิดแล้วเนาะวิจักว่าน้ำมันท่วมนะแต่เขาก็คือว่าใช้น้ำบาดาลกับเจ้าใช้น้ำซ่านกับเจ้านักปั่นผ่านมาผ่านเครื่องตรงนี้เจ็ดร้อยเขาเนี่ยละ
3: เจ้า
5: ก็จะมาเริ่มได้อย่างนี้เนาะคือว่าเครื่องวัดแท่งนี่คือว่าความเข้มข้นคือว่าระดับร้อยลงมาคือว่าสามารถเริ่มได
3: ้เนาะชมเชยเลยพวกเขาได้ไปตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำแจกยายให้ประชาชนและเนี่ยที่ถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติอยู่บริเวณที่ท่านไปหันน้ําท่วมนี่มันเป็นบ่อนพื้นที่ต่ําบ่หรือว่ามันเป็นบ่อนลักษณะจังได๋ท่านน้ําจึงท่วมอย่างหนักหน่วงเลยท่านเลย
5: แต่นี่น้องก็สิเว้าเรื่องเมืองมหาชัยนี่แหละเมืองมหาชัยนี่ก็ถือว่าก็เป็นพื้นที่ต่ํามาแล้วแต่ว่าเฮาก็สะดวกเรื่องผลิตน้ําเพราะว่าผลิตน้ําไปผลิตอยู่ห้องวัดการโยนเมืองใหม่นี้ก็เป็นจุดสูงแต่ว่าจุดน้ำท่วมก็เป็นจุดพื้นที่ต่ำมาแล้วเมืองมหาชัยเนาะแต่ตัวไส้บัวทองก็คือกันเมื่อวานนี้ก็คือว่าน้ำยังแก้งปลาทะเลแหละไส้บัวทองไปเลย
3: ปลาโค
5: เป็นพื้นที่ต่ำละมันเป็นฮอบสองไ
3: ห
5: มจากวันที่17 12 13 14มาละอันนี้เนาะ
4: เจ้า
5: บัดนี้คือวันที่17วันที่15บัดนี้ท่วมอีก
3: แม่นปริมาณน้ําฝนน้ําป่าบ่หรือว่าน้ํามาจากไสดิท่านปริมาณน้ํามันมานี
5: ่ปริมาณน้ําฝนเนาะปริมาณน้ํา
3: ฝนโอ้น้ําฝนตกแห้งตกหลายมื้อแกยาวจังซั่น
4: เจ้า
3: โ
5: อ
3: ้มันระบายออกไปทางไหนบัดนี้ท่านตัวอย่างว่าน้ํามันไปขังอยู่หั่นบ่หรือว่าต้องได้ระบายออกไปจุดใดตื้นนี่ระยะนั้นเมืองมหาชัยน
5: ี่เดี๋ยวนี้เมืองมหาชัยนี่มันโดยเฉพาะแม่น้ำทีวงไฟเนาะมันล้นน้ำทีวงไฟการระบายก็คือว่าอาศัยล่องแม่น้ำทีวงไฟนั่นแหละ
4: เจ้า
5: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะช้าแล้วเพราะว่าน้ำคลองยู่แล้วเดี๋ยวนี
3: ้โอ้เนี่ยเนาะกับใครขึ้นน้องท่านซะตอนนี้กำลังแห้งแล้วเนาะบกแห้งแล้วเนาะตอนนี้เรือยังขึ้นอีกอยู่นี
5: ่ยังคือเก้าซ้ำเก้าวันนี
4: ้
5: เ
3: นาะยังบนลงเนาะเนี่ยโอ้ยุ่งยาก
5: เพราะว่าน้
4: ำ
5: คลอง มันโย่ย
4: ัง
5: จำเก่
4: าม
5: าเนี่ย
4: เจ้
5: าโอ้ยบัดนี้ไปต้นยิ่งบ้องลองบกมาได้บัดนี้ลองลองบกในสี่คาดว่าประมาณ2อาทิตย์น้ำจะแห้งเน
3: ี่ยโอ้ที่ไปผลิตน้ำที่หนองบกเนาะบัดนี้เนาะ
5: บ่อันน้ำบัดน้ำนี่นะพ่อ
3: มันโอ้มันโอ้มันยู่ไปซะเนาะอืม
5: แม่นจะจุดตรงนี้บ่ไฟดิ
3: เออๆๆๆน้ำ
5: คลองเมืองหนองบกเด้
3: เจ้าโอ้สิได้ไปทางเมืองหนองบกพุ่นนี่บัดนี้
5: ย
3: ื
5: นแล้วอ่างย
3: ุ
5: บ
3: บ้
5: อง
3: ห
5: นอง
3: บก
5: แล้
3: วเราหวังว่าพวกส่วนเกี่ยวข้องมันก็สิหาวิธีทางเนาะเพื่อระบายน้ําออกคือบ่นี่แหละคือท่านบ่นี่น้ําคงขังยังบ่ทันลงปานนี้เนาะระดับน้ํายังซ่ําเก่าเออๆๆ
5: ยังอยู่ระดับเก่าอยู่เด้อ
3: เจ้านอกจากกระเด่งของพวกเฮาแล้วนี่มีพวกส่วนได้เติมในท่านลงเป็นเวียกในครั้งนี้ในการลงเป็นเวียกทั้ง2เมืองนี่
5: แต่ว่านอกจากกระเด่งเฮาโดยเฉพาะก็แม่นคณะกรรมการคุ้มครองปฏิบัติขั้นแกร่งเฮาน่ะเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แบ่งกันลงแต่ละตัวเมืองอย่างท่านวันนี้ก็ห้องการเฮาเพิ่นก็ให้ลงห้องอยู่เบื้องหินบุญมื้อนี้
4: เจ้า
5: แต่ว่าข้าพเจ้าก็มอบให้ผู้ห้องไปมอบให้ดร.วินิจเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็มาไปใส่ปวดท้องเมื่อคืนนี้นะ
3: โอ้ จ้าเจ้าน้อง
5: เพิ่งจะได้มอบนั้นมอบนักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไม่อย่างต่างๆทางเพลงกันเลย
3: เจ้าเจ้าน้องสมเชยน้องมีอะไรบักส่วน
5: จักเฮือยในเมืองไทยโบทองเมื่อวานเนี่ย
3: โอ้นี่ก็เพื่อช่วยประชาชนเนาะถ้าว่ามีประชาชนติดข้างในเฮือนในซังก็จะได้เอาเฮือออกไปซอกช่วยนะท่านเนาะแต่ว่าพันมาน้ำท่วมท่านบ่มานี่แต่ที่10มานี่ยังบ่มีที่ประชาชนข้างอยู่ในเฮือนบ่ออกบ่ได้บ่นี่นะยังบ่ได้รับข่าวติท่าน
5: ยังตัวนี้บ่มีเพราะว่าสาวมันจะมีบ่เที่ยงหลายแล้วเฮามีบ่เที่ยงตั้งแต่ปี2011บ่
3: โอ้
5: คือว่าสายเทศอย่างนี้แสดงดาวได้ให้บ่เที่ยงได้ให้ความรู้การยกย้ายการแจ้งเตือนการสิจังต่างๆคือว่าบ่มีปัญหาเนาะเรื่องคนตกค้างมันหยังก็บ่มี
3: โอ้แม่นบ่เฮาได้ลงไปแนะนำเนาะไปแนะนำกันซะ
5: ว่าน
3: ี่
5: แหละน้อยเรื่องบางไซบัวทอง
3: เจ้าเจ้า
5: คนก็ลูกเนาะคนโคกลูกก็ได้ต้นจะได้นำเอามันอยู่ห่างไกลนะมาบ่ได้บ่มีเรือต่อบ่มีรถแต่ว่าสุดท้ายก็ปลอดภัยคร
3: ับ โอ้สมเชยสมเชยเห็นผู้สิเกิดลูกก็บ่มีเนาะเถอะเกิดลูกในเวลาน้ำท่วมอีก
4: เจ้า
3: คือถึงความยุ่งยาก
5: ย
3: ุ่งยากหลายยุ่งยากหลายเนาะและแน่นอนแล้วเนาะถ้าว่าน้ำท่วมมันก็กระทบไปเรื่องทางเด้อเป็นบ่ทันใช่ซะหมด
4: เส้นทางตัด
3: ทางรถ

0: จนเต็มท้องนั้นน้ำบ่เคยท่วมแต่เจ้าก็ยังบ่ทันได้เกียมเมื่อเกียมเท
1: ่นี่บ่เคยท่วมมันบ่เมืองไสบ่ทองเนาะโอ้เจ้าเจ้าบ่บ่เคยท่วมก็ยังท่วมแม่นบ่ท่านนั่นนี่แหละปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะธรรมชาติเฮาคาดเดาบ่ได้เด้บ่เคยท่วมก็ยังท่วมคือท่านเว้านี่แหละโอ้เลหลังจากว่าเฮาลงไปเก็บกำข้อมูลแล้วนี่น่ะบ่ว่าจะเป็นด้านอ่อนของโครงข้างบ่จุดดีจุดแข็งจังได๋ตึ้มมีการทดสอบบทเรียนเพื่อนี่แหละมีแผนการต้นหน้าจังได๋ตึ้มโดยเฉพาะในการเลือกเอาบ้านที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาได้ช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นลงไปผลิตน้ำประปาเนาะไปช่วยเหลือประชาชนนี่แหละในการเข้าถึง
0: ตัวนี้พวกเฮาก็ได้เฮ็ดการประเมินนั่นแหละเนาะการประเมินโดยเฉพาะพวกเฮาก็รายงานทางกองไปเลขาปฏิบัติการแข่งตลอดระยะนะแต่ทางกองเลขาปฏิบัติการแข่งเพิ่นก็ได้มีการประเมินว่าบ่ได้แท้ๆมันจะเป็น
1: เ
0: นาะแต่ไม่เล่นใส่ชุดนั้นแล้วเล่นใส่ชุดบ่มันจะเป็นมันยุ่งยากอันน่ะหลายที่ชุดนั่นล่ะ
1: เจ้า
2: จ้ะ
0: จังซั่นบ่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นี่ก็เฮาก็อาสาสกรแต่ท่านพวกเฮาก็มีแผนเขาก็รายงานกันกันเองนี่แหละเนาะฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองฉบับที่สามเขาก็มีคนรายงานรายงานตลอดทั้งกันเองเองจากเราเนี่ยแหละ
1: โอ้
0: ก็เพื่อขอความช่วยเหลือในต่อไปก็แล้วในเฉพาะหน้าแต่ว่ามันก็ต้องได้ลงเอาข้อมูลตัวจริงลงให้การประเมินต
1: ั
0: วยากว่าคนเสียหายตัวใดเขาที่คนเสียเป็ดที่คนเสียบ่อเสียที่คนเสียบ่อ
1: จ้ะจ้ะ
0: เนาะเอาที่กำหนดช่วยเหลือซ้ำได้หรือเขาที่คนเสียต้องได้ช่วยเหลือจริงจริงนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: หรือว่า 100% จะสิคนสิหายอย่างนี้เฮามันม
1: ี
0: มาตรการ
1: ของ
0: กระเด็งเฮาเนาะ
1: เจ้า
0: ตัวนี้ฮะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าก็เป็นเฉพาะหน้าพุ่นแหละระยะนี้เราเป็นรอเรื่องการสนองน้ํานี้เฮามันอันนี้สามารถเฮ็ดได้อันนี้รวดซั่นซะ
1: เป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดเนาะท่านชาชบอนเนาะเรื่องน้ําก็คือว่าแหละขาดน้ําโอ้อยู่บ่ได้เด
2: ้
1: อเนาะดื่มน้ําก็ยังได้เด
2: ้
1: รอดอยู่รอดได้ซั่นซะบ่ได้ดื่มน้ําหั่นบ่มีหยังกินหั่นดื่มน้ําก็ยังไข้ได้เด้อันนี้ชมซื้อและที่เห็นได้ความสําคัญการนําขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่เห็นได้ถึงปัญหาความยุ่งยากของประชาชนแน่นอนและพบความยุ่งยากและน้ําท่วมน้ําสร้างน้ําบาดาลคือท่านเว้าเนาะประชาชนใช้ทุกมื้อบ่น้ํากินน้ําใช้ก็บ่มีโอ้ยุ่งยากที่ทั้งกระเดงเฮาเห็นความสําคัญเฮ็ดฝ้าฮิปฮอดไปตั้งเครื่องจักรผลิตน้ําให้ประชาชนได้ใช้ได้ดื่มอันนี้แม่นสิ่งที่การแก้ไขในเบื้องต้นอันนี้ชมซื้อหลายๆท่านในการแก้ไขปัญหาเนาะให้แก่ประชาชนชุมชนของพวกเขาเลท้ายนี้ท่านอยากฝากได้ตื้มบางท่านมีแผนนักธุรกิจบ่หรือว่าครอบครัวส่วนบุคคลในที่บุคคลฟังรายการในตอนนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั้งเมืองมหาไซบ่เนาะหรือว่าเมืองยมราชกระท่วมเนาะท่านบ่แม่นบ่ทั่วเพิ่นกันน่ะ
0: ถือว่าเก้าตัวเมืองนะเ
1: พิ่นก็บ่โอ้ถือว่าหนักเนาะเอาท่านใดมีจิตใจ
0: ยังเหลือเบื้องหน้ากาย
1: เบื้องหน้ากาย
2: โอ้เจ้า
1: น้ําบ่ท่วมอยู่สูงเด้เนาะท่านเนาะหน้ากายเนาะ
0: เดี๋ยวมาชูงกัน ด้าท
1: ั่
0: ว
1: ทุ
0: กป
1: ี
0: แล้ว
1: ปี
0: น
1: ี้
0: ก็ออ
1: ฟ
0: น
1: ึ
0: งเลย
1: โอ้มันชุดนี้แต่บ่ท่วมเนาะนักกายเนาะ
0: แน่ละชุดนี้เราบ่ท่วม
1: นี่โชคดีไปเนาะนักกายเลยแต่เมืองเดียวเนาะเมืองนักกายบ่ท่วมซั่นซะเอาท่านอยากฝากได้ใดบางท่านว่านักธุรกิจบริษัททางท่านฟังและการในตอนนี้อยากไปช่วยเหลือประชาชนนี่แหละไปจังได๋ไปมอบจังได๋อยู่ใส่ท่าน
2: เอาสายหลุดไปเนาะ
1: สายหลุดไปสัญญาณบ่ดีบ่จักเน
2: า
1: ะ
2: ก็เป็นกำลังแรงใจให้พนักงานของเฮาแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เขตพื้นที่ต่ำที่ว่าน้ำท่วมท่านผู้ฟังเนาะอดทนนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงขมวนบางแขวงก็เกิดขึ้นซ้ำๆอีหลีสมบลาแต่ว่าอยู่เขตเมืองนักไก่ขนาดอยู่เทิงภูพุ่นก็ยังไปท่วมแม่นบ่สมบลา
1: โ
2: อ
1: ้
2: ขี่รถขึ้นไปเทิงภูหั่นจนหูดับหมดเลย
1: โคซุกก็ไปบางก้อนนี่ดิไปเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งการโฆษณาเรื่องงานปลาไหมอยู่ทางเมืองนักไก่แหละสูงโ
2: อ
1: ้สูง
2: แม่นแต่ว่าปีนี้เพิ่นรายงานมาท่วมเทื่อนึงล่ะ
1: ท่วมเทื่อนึงล่ะแต่ล่าสุดนี่เข้าถึงเมืองท่วมหมดยังเหลือแต่นักกายบ่ท่วม
2: เจ้าขอให้ปลอดภัยเนาะ
1: เจ้าเอ้าก็บ่ฮู้ว่าบ่คัดข้องบ่จังได๋เนาะตุ๊ตตัดไปแล้วก็เอ้าก็ได้ฮู้ได้ฮู้เข้าใจความหมาย
2: แม่น
1: ๆเรื่องไหนที่ทั้งท่านใส่สมรสมรคำจันหัวหน้าองค์การกระเด็งแขวงขมวนและพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไปสร้างความเข้มแข็งกันประเมินเด้โดยเฉพาะแล้วนี่แหละปัญหาน้ําท่วม
2: จ้า
1: ท่วมแต่ที่10ที่10
2: ที่10
1: 10 11เนาะ12 13 14บัดคืน14มาเอาอีกละมันแห้งแล้วเด้ระยะ 3-4 มื้อตัวอย่างมาตกมาแล้วมันแห้งแล้วน้ําเริ่มมันไหลไปเบิดแล้วซั่นซะบัดคืน14มาเอาอีกจนฮอดเดี๋ยวนี้14 15 16 3มื้อโอ้ทุกท่านเนาะนี่แหละน้ํา

0: คือว่าแล้วคาดเดาบ่ได้แท้ๆนะเอ้าอันนี้ก็เป็นฝากไว้นะสําหรับท่านใดที่อยากไปช่วยเหลือประชาชนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนะถือว่าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างหลวงหลาย
1: แม่นๆดีแต่ทีมงานของพวกเฮาเนาะหรือว่าพนักงานอยู่ท้องถิ่นเพิ่นเอิ้นว่ามีประสบการณ
0: ์
1: เพราะว่ามันท่วมหนักตั้งแต่ปี2011ที่ผ่านมานะเพิ่นก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนจะช่วยเหลือคือแนวใดส่วนว่าการติดค้างอยู่เฮือนนั้นบ่มีแล้ว
0: มีแต่ว่าเฮ็ดเดียวแหละ
1: เฮ็ดเดียวเดียว
0: เป็นลูก
1: เป็นลูก
0: โอ้มันนี่คือบ่นว่าจักสิโตเฮือนโตรถไปอีกป้าโทเห็นบ่คือสภาพไปทุกท่านเกิดลูกได้นี่
1: เจ้า
0: เนาะท่านหมอก็สิบ่ทันฮอดแล้วตอนนี้ตัวอย่างว่าก็สิใช้เฮือลำเลียงมาใช้รถโตเพื่อไปหาแพทย์หาหมอนี่แหละเบื้องไม่เกิดลูกย้ำน้ำท่วมน้ำยืมจะเล่นมีความยุ่งยากอุปสรรคยังหลงหลายเนาะเอาก็ขอให้ผ่านๆไปด้วยดีเนาะเอาเวลานี่ก็ยับจมูกกับมักอาจิคอเว้าสระนาหูนี่น้อยนึงนี่ว่าเกี่ยวกับอาการมึนซานี่นะเพราะว่าหลายคนนี่มักมึนซาเด้อก็โคชก็เคยเป็นได้บ่ฮู้ว่านั่งโดนบ่มัน
1: เ
0: ป็นจากมึนๆอย่างน
1: ั้
0: นว่าขอโทษบางเทื่อขากระจังอีก
1: เ
0: ลยมันมึน
1: เจ้า
0: เอาเบื้องวิธีมื้อนี้สระนาหูว่าจะได้อนุรักษ์
1: เจ้าเกี่ยวกับอาการมึนซาท่านผู้ฟังอาการมึนซามักเกิดอยู่ขึ้นเกิดขึ้นอยู่บริเวณแขนและขาเนาะโดยเฉพาะแม่นคนที่มักอยู่ในท่าเดียวนั้นดนๆสมมุติ
0: ว
1: ่าน
0: ั่งๆตัวอย่างว่านั่งกัน
1: มาเออนั่งๆ อยู่ท่าเดียวนั้นดนๆแล้วก็รวมทางการบ่ได้เคลื่อนไหวห่างกายแล้วก็การนอนก็เปลี่ยนคือกัน
0: นั่นนอนดนก็บ่ได้ดีเด้
1: แม่นบางคนนอนตื่นเช้ามาอ้าจังซ้ําลุกบ่ได
0: ้แม่นนอนหลายบ่อันนี้นั่งดนก็บ่ดี
1: เจ้าน
0: อนหลายก็บ่ดีอยู่ท่าเก่าวง
1: แม่นๆพนักงานของการของพวกเฮานี่นะมักนั่งเฮ็ดเวียกแล้วก็บ่ได้ลุกเป็น 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนั่งอยู่จอคอมพิวเตอร์ดนบ่ลุกไปแล้วก็เมื่อยแม่นบ
0: ่พยายามเด้อลุกก็คือว่าละยืดเส้นยืดสาย
1: แม่นๆต้องได้ยืด
0: ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ลุกมายืดเส้นข
1: ้
0: างวิดคิงบ่
1: แม่น
0: บ่ได้งานข้อมือข้อแขนไป
1: ท่านผู้ฟังถึงว่าอาการซาจะอยู่เพียงชั่วคราวแต่ถ้ามีอาการซ้ำเฮือเป็นตลอดเวลานี่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเกิดจากพยาธิทางระบบประสาทก็เป็นได
0: ้นี่เช่นว่าพยาธิกระดูกทับเส้นประสาทของท่านนี่ก็สิมักเห็นพบเห็นได้เลยเด้อพยาธิอันนี้น่ะเป็นภาวะของกระดูกสันหลังนี่ไปกดเส้นประสาทเฮ็ดให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทเดี๋ยวคนเจ็บจะมีอาการปวดขาขาซาขาปั้นเนาะอาการนี้ป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเพิ่นบอกว่าบ่ต้องนั่งโดนเนาะ
1: บ่ยกเครื่อง
0: บ่ยกเครื่องนักเด้อ
1: เจ้า
0: แล้วก็บ่ยืดกล้ามเส้นเป็นประจำบางคนไปลิ้นกล้ามบ่เคยว่าเข้าห้องยิมบ่มักไปลิ้นกล้ามตลอดนะก็เพิ่นให้พักเด้บ่มื้อนึงไปจักมื้อจึงมาใหม่ก็ให้พักได
1: ้เจ้า
0: อันนี้ก็มีความเสี่ยงสูงทุกท่านเด้อ
1: แม่นแล้วก็ยังมีพยาธิเส้นประสาทอักเสบสาเหตุนี้มักมาจากการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเส้นประสาทถูกทับอาการทับอิฐแม่นอาการมือตีนซ้าถึงว่าถึงถ้าหุ่นแฮงกว่านั้นอาจมีอาการซาขาแขนซาก็ได้สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยืดเส้นยืดสายบ่อยู่ท่าเดียวเป็นเวลาดุนท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญก็แม่นอยากให้ไปปรึกษาแพทย์หมอ
0: จ้ะแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการซาหลายขึ้นหรือว่าปวดผิดปกตินะนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องไปพบแพทย์หมอด่วนเด้
1: อ
0: เพื่อหาทางรักษาให้อาการมันดีขึ้นอย่าซุเบิ่งคำ
1: ผ่าน
0: มาบางคนนี่มีแล้วโอ้ยเจ็บแอวโอ้ยปวดหลังธรรมดามันไปกวดเบิ่งว่าซั่นกระดูกทับเส้น
1: มัน
0: เป็น
1: จ
0: ังซี่อาการแล้วนักไปน่ะ
1: เจ้าอันตราย
0: นะครับเอามาพึกเอามาพาด
1: เจ้าถึงขั้นได้ผ่าตัดใส่น็อตใส่เหล
0: ็
1: กนี่ก็อันตรายนะผู้ฟังเนาะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปก็มีนี่แหละอย่าเบิ่งข้ามคิดว่าเฮาเจ็บแอวซื่อๆยาแก้ปวดมากินก็ได
0: ้
1: บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะต้องไปหาแพทย์หมอติดตามอาการเป็นแต่ละระยะไปมันสิหนักมันสิเบาคือแนวใดเฮาก็ต้องได้รับสภาพอย่าคิดไปเองว่าเฮาเป็นซำนี้มื้ออื่นกับเซาลางเทื่อมันบ่เซาแก่ยาวไปหลายเดือนหรือเป็นปี
0: ถูกต้องบอกง่ายๆอย่าเป็นท่านหมอหรือว่าด็อกเตอร์ด้วยตัวเองประเมินสุขภาพตัวเองบ่เอาเนาะเป็นแล้วก็ต้องไปหาแพทย์ไปหาภาคส่วนวิชาการเพิ่นได้กวดได้กะบ่งปฏิฆักแน
1: ่
0: โอ้ออกมาแล้วเนาะท่านเป็นจังซั่นจังซี่เด้ออันนี้ว่าซั่นเอาแล้วคาดเดาไปเองแล้วคืออนุรักษ์บ่แหละเอายาปลามากินยาโดฟินานบอกบางคนบอกว่าแก้ปวดเจ็บเส้นเจ็บเอ็นอย่างนั้นว่
1: ามันก็เพียงสั่วข่าวบรรเทาไปแต่ว่าหลายคนนี่บางคนนี่นะที่ว่าดื้อด้านบ่ยอมไปห้องหมอก็มีได้สมมล่ะ
0: บ่เข้าใจบ่อยากกินยาบ่ได้จังได
1: ๋
0: เฮาก็คือบ่ว่าห้องหมอมีไว้ปวดคนเจ็บเด้
1: แ
0: ม่นบ่ฉะนั้นไปได้ทุกท่านได้เป็นต้องได้ไปพบแพทย์หมอด่วนไปเสียหัวทีดีกว่ามาเสียใจตามภายหลังคือเพิ่นเว้าแม่นเด้ฮู้เบื้องต้นฮู้อาการแล้วเป็นปวดทันเด้ บางคนไปตนโอ้มันจะขั้นสุดท้ายแล้วเอาบ่ได้ละ
1: แม่น
0: เออยอมมาสภาพได้ล่ะเฮาขอบใจเนาะข้อมูลดีจากอาเพศลาวพัฒนาเนาะทางทีมงานพวกเขาได้เอาข้อมูลมานําเสนอต่อให้มีรายการได้รับฟังขอบใจท่านวัฒนาสุทธิเดชกับพนักงานเนาะอันเอกห้องการจัดตั้งของพวกเขาบริการจัดตั้งนี่
1: เจ้าติดตามหาชมเนาะ
0: อันเพศรายการเพื่อนมุ่งจะทําจากองค์การกระทรวงสาธารณสุขเวลากับบัดบ่ดีทุกท่านเอ้ยขอบใจรายการผู้ลุงแม่ป้าในบ้านสาวเฮารับฟังรายการเพื่อนมุ่งจะทําองค์การกระทรวงสาธารณสุข1อาทิตย์พบกันเทื่อนึง
1: เจ้า
0: เนาะอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมเวลาเก่า 9:00 น 10:00 นทุกมื้อวันอาทิตย์มื้อเดียวเท่านั้นมื้อนี้พวกเขาทั้ง2แล้วก็ทั้งเอ้ยบ่ทองในทางเทคนิคก็คุ้มเสียงลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สบายดี
1: สบายดี
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใส่เทคโนโลยีของมุ่นข่าวสารทันสมัยเข้าในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการของมุ่นข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ผมในการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาววันที่13สิงหาคม66ปีว่าปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวมีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นเป็นลำดับได้นำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่เขาในการพัฒนาเวียกงานวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเหตุให้เนื้อในรายการข้อมูลข่าวสารได้กระจายออกสู่สังคมผ่านหลายช่องทางหลายรูปแบบหลายสีสันอย่างว่องไวทันเหตุการณ์เป็นการประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาอิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีและระบบการส่งหับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม่นสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นสื่อที่น้ำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมเพราะมีความว่องไวทันกับสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง
3: อิงใส่การขยายตัวอย่างว่องไวด้านเทคโนโลยีระบบการส่งรับข้อมูลข่าวสารของสื่อประเภทต่างๆสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแมนสื่อหนึ่งที่มีความสำคัญและก็เป็นสื่อที่นำหน้าได้รับความนิยมหลายในสังคมพอมีความว่องไวทันสภาพการสามารถปกคลุมเนื้อที่ของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางมีโครงประกอบสร้างด้านเทคนิคและเนื้อในบ่สับสนเฮ็ดให้ภาระบุตรบาทเป็นปากกระบอกเสียงในการโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลและระเบียบกฎหมายของรัฐโฆษณาขบวนการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมติกองประชุมของพรรคแต่ละครั้งก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลแต่ละระยะมาฮอดปัจจุบันการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวแม้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลซึ่งเฮ็ดให้วิทยุกระจายเสียงมีความทันสมัยไปอีกก้าวหนึ่งโดยเฉพาะโครงประกอบทางด้านระบบเทคนิคและขั้นตอนการผลิตรายการ
2: ท่านนางสิมมณีแก้วเกณฑ์ให้ฮู้ตื่นว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทั้งหมด9คลื่นในนี้ระบบ AM 2คลื่นคือคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์กระจายได้ปกติและคลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์บ่สามารถกระจายเสียงได้แล้วสำหรับ FM มี7คลื่นในนั้นคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 97.3 เมกะเฮิรตซ์ 96 เมกะเฮิรตซ์ 95 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคุ้มครองลำไส้ส่วน2คลื่นคือ FM 93เมกะเฮิรตซ์แม่นของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG และ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แม่นส่งวิทยุสากลฝรั่งโดยแม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นผู้คุ้มครองมีสถานีเครือข่ายระบบ FM ส่งสัญญาณต่ออยู่4แห่งคือแขวงหลวงพะบางแขวงจำปาสักแขวงอุดมไซและแขวงสวรรณเขตได้เห็นให้ขึ้นกระจายเสียงกว้างออกและสามารถกว้างไปประมาณ90ส่วนร้อยของพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถกว้างพื้นที่ได้กว้างขวางทางภายในและต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยังได้ปรับปรุงระบบการส่งรายการวิทยุให้ผ่านหลายช่องทางเซ็นส่งผ่านกระแสคลื่นทางภาคพื้นดินส่งผ่านดาวเทียมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและผ่านระบบสื่อใหม่สื่อออนไลน์สามารถฟังเสียงและเห็นภาพของรายการวิทยุได้พร้อมทั้งสามารถติดตามฟังและชมได้หลายประเทศอยู่ในโลก
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเคี้ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตู่คือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าว่าอะไรเอาย
0: กๆบ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ําหยังมาสนใจน้ําเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี้ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่น่ะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพจขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น. ทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาเพราะว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าพวกเขาต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะให้ท่านมาฟัง
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ทำลายยาเสพติดและอาวุธลาเนื้อด้วยการเผาและฝังดินการจะตั้งพันขยายวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เอาจริงเอาจังภายหลังที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาแต่ปี2021เป็นต้นมาและมาฮอดปัจจุบันภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในแต่ละขั้นได้มีการปราบปรามขบวนการค้าขายและมั่วสุมยาเสพติดซึ่งพวกเฮาจะเห็นอยู่ในแหล่งข่าวทางสื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์ที่เห็นเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกลุ่มป้องกันความสงบเมืองและป้องกันความสงบแขวงได้ยึดยาเสพติดและอุปกรณ์ยาเสพติดจากผู้ค้าขายรายใหญ่รายน้อยและผู้เสพอย่างต่อเนื่องในขอบเขตทั่วประเทศดังนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสาเฉพาะกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีที่เป็นแขวงภาคเหนือของลาวก็ได้มีการทำลายยาเสพติดและอุปกรณ์ลาเนื้อเมื่อพอดลผ่านมานี่แผนกตำรวจหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีได้ทำลายอาวุธลาเนื้อส่งห้อยซาวกว่ากระบอกและยาเสพติดผิดระเบียบกฎหมายจำนวนหนึ่งท่านพันโทลีปันแก้วหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพันโทเวียงแก้ววิสัยห้องกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะว่าระยะ5ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองยอดอู่ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาเฉพาะและจัดตั้งพนักงานลงโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐบรรดาเอกสารนิติกรรมมติคำสั่งของขันถึงให้ประชาชนภายในเมืองรับรู้และเข้าใจสามารถแก้ไขสภาพปรากฏการณ์ยอดท่อและยึดของกลางคดีได้เส้นอาวุธลาเนื้อประเภทปืนเก็บได้200 กว่ากระบอกเครื่องสดไฟฟ้าสดป่า10 เครื่องยาบ้า 1,800 กว่าเม็ดฟินดำ500 กรัมขาคู10 แผ่นแกนหมากฟิน600 กรัมข้างนอกแห้งส่วนผสมขาคู500 กรัมเคเก้าถุงน้อยเฮโรอีน1 ก้อนน้อย5 หลอดน้อยและ2 ถุงน้อยยาสูบไฟฟ้า23 อันและน้ำหัวเสื้อยาสูบไฟฟ้า6 กับน้อยใบกระท่อมสด9 กิโลน้ำหัวเสื้อกระท่อม130 กว่ากล่องและน้ำกระท่อมที่ต้มแล้ว20 ลิตรซึ่งโครงการทั้งหมดนี้แมนได้นำมาทำลายทิมอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองยอดอู่แขวงพงศาลีทำลายยาเสพติดและอาวุธลาเนื้อด้วยการเผาและฝังดินอันนั้นก็แมนการจะตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เราได้จะเหตุให้สิ่งนี้เมื่อไปจากสังคมของพวกเราก็ต้องได้เป็นหูเป็นตาสวยเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ขอฝากไว้

ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทําในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: เจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าอยู่ไสเนาะ
0: อยู่กับหมู่นี่แหละ
1: ปันใดเจ้าสิกลับงานกับสารมันเดิกมันเดินละเด
0: จักหน่อยค่อยกับสิกลับเอาโยกๆๆๆโหยไปกินเหล้าอยู่ไสบ่มีความสุขเมียโทรนําตลอดเอาหมดโยกๆๆๆโยกเสีย
2: เออๆๆเอ้ยครับก็ครับพร้อมกันแล้วบ่ใจเย็นๆนะแม่เมียก็โทรไปจังซั่นแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิเนาะ

0: ิกเรียกแต่ละมือต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักเข้ารถเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็โพดเกิดเป็นมือมีแต่จมกับจมเงินค่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ค่อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ค่อยกินเหล้าซำนี้เจ้าก็จมบ่เศร้าจักเทื่อเมื่อนี้สิจมจมจม
0: ค่อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความหลักการก็บ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดึกกับดื่นตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกคนเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถูกแล้ววะ
1: โยเจ้ามันก็โพดก็เหลือละได้ค่อยเฮ็ดหยังก็ผิดไปหมดไปไปไปไปถ้าบ่มักบ่อยากอยู่น้ำก่อยไปอยู่น้ำเงินเมียจะพุ่นไปไปไปหนีหนีหนี
0: โอ้เป็นอย่างเจ้าคือว่าแบบนี้ค่อยยังไงครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลค่อยหนีสุดหวา
1: ไปไปไปไปไปนี่นี่นี่นี่นี
2: ่เป็นอย่างก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังมาผิดกันอยู่มียังก็คอยเว้าคอยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มแซวน้ำมูกก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปไปไปไปไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ความสามัคคีหักแพงมิตรภาพที่ดีงามบ่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าแต่เกิดจากความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพ้นสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกงหรือทางอ้อมผลิตนำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดสแตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิดส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึ่งและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่หลัดหำหูคัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใช้สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ความรุนแรงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปมเป่งเอกสารขาดความหับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้หับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความมุนแหงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ

คณะละครเสียงแคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ถ้าบ่มีเงินก็จะบ่มีความสุขแม่นบ่ไอ้สุบัน
1: ถูกต้องมารีเมื่อขาดเงินตัวเดียวความสุขก็จะบ่สามารถมีได้แน่นอนน้องจงสังเกตเบิ่งแต่ละชีวิตที่อยู่อ้อมข้างของน้องนั่นติถ้าเขาขาดเงินแล้วเบิ่งคือว่าอันใดก็ยุ่งยากลุงลังไปหมดเลย
0: ทุกอย่างมันละซับซ้อนหลายได้ได้ล่ะหากผัวของน้องยังถืออุดมคติคือเว้ามานั่นนะ
1: ความจริงก็บ่มีอีหยังผิดดอกมาเลยเพราะบางคนที่มีเงินสนิทที่เอิ้นว่าเหลือกินเหลือใส่นั้นอาจจะหาความสุขใดๆบ่มีเลยทั้งนี้ก็ย้อนตัวเองบ่ฮู้จักใส่เงินให้เป็นประโยชน์นั่นแหละสำหรับอายแล้วแม่นมีความสุขที่สุดเพราะอายนำใส่เงินที่มีอยู่ในตัวเองนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือน้องฮู้และก็น้องเห็นนั่นแหละเมื่ออ้ายสามารถใส่เงินเพื่อสร้างความสุขให้แก่คนอื่นได้อ้ายก็เกิดความสุขใจเช่นเดียวกัน
0: น้องยอมหาบาแนวคิดจิตใจของอ้ายแม่นถูกต้องที่สุดคนคืออ้ายนี่นะหายากหลายได้ที่เห็นความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของตนเองนะมีหลายคนที่คิดอิจฉาคนอื่นหวังมั่งเพทำร้ายเขาเมื่อเห็นว่าเขามีความสุข
1: บุคคลประเภทที่น้องเว้ามานี่เขาจะหาความสุขแค่ตัวเองบ่ได้เลยเพราะแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับคนอื่นนั้นย่อมมีผลดีหยังให้แก่ตนเองเลยแนวคิดนี้มาเกิดอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัญหานี้น้องต้องได้ระมัดระวังได้มาลี
0: ไอ้ว่าแบบนี้ค่ะคือว่าน้องจะถูกอิจฉาจากคนอื่นยังซั่นล่ะ
1: มาลีมีคติเตือนใจอยู่บทหนึ่งเขียนไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยบ่มีไผอยากจะเห็นเฮาเก่งเกินนี่แหละสิ่งที่อ้ายต้องได้ระมัดระวังบางทีผู้ที่เฮาคิดว่าจะบ่เป็นพิษเป็นภัยหยังต่อเฮานั้นคือศัตรูนัมเบอร์1ของเฮาล่ะ
0: อ้ายคงบ่หมายถึงในกลุ่มผู้หญิงของโมพวกน้องติบ
1: ่ภัยก็ตามมาลีเฮาอย่าไปเฝ้าเชื่อใจคน 100% เถอะติเพิ่นก็ยังได้เว้าว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตนะ
0: สำหรับคำพิวและแสงเดือนนี่นะต้องเสือได้ไอ้สุบัน
1: แนวคิดของน้องเป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์หลายแต่อย่าลืมว่าความบริสุทธิ์ของเฮานั้นมันบ่ผิดหยังกับสำลีหรือแผ่นแพ้สีขาวนั่นเองมันจะเปื้อเปื้อนไว้ที่สุดหากมีละอองสีอื่นมาปะปนเข้าจือความว่าของอ้ายให้ดีเด้อสติจะต้องสูงอยู่เสมอจึงจะพ้นไปจากเหตุให้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัว
0: เจ้าน้องจะเสือไอ

0: มันพิเศษอยู่บนใดวะ
1: อ
0: ้
1: าวไม่เต๋อเป็นอย่างเกาะครับพี่โออยู่บ่อยู่กะพรหันใจใหญ่น้องเจ้ทิ่มตั้งหลายใบแบบสั้นใจให้ไผก่อหึ
0: บ่ได้ใจให้ให้ไผดอกให้ตัวเฮาเองนี่แหละ
1: ให้ตัวเองแปลกดีเป็นอย่างจึงให้ตัวเองวะมึงแม่หมออำนวยการเฮานะมีแขกมาพบอยู่บ่ขาดเลยได้นะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทุกเวลาเลย
0: ก็ย้อนปัญหานี่แหละที่เฮ็ดให้เฮาใจให้ให้ตัวเองนะฮู้บ่ล่ะ
1: หมายความว่าแนวใดก่อคำผิวเฮาบ่เข้าใจในคำว่าของตัวเลย
0: ก็แนวว่าตัวบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวนี่ล่ะจึงบ่เข้าใจความรู้สึกของเฮาน่ะคนเฮานี่มันก็วิเศษต่างกันอยู่บ่ใดวะเข้ามาที่ดังยังดังกว่าแม้แต่อ้ายบุญมากก็ยังให้ความสนใจเขาอีกทั้งๆที่ฮู้อยู่ต่อหน้าเฮาก็ยังยกย่องเขาว่างามและก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี
1: ่คนอื่นที่ตัวเว้าถึงนี่น่ะแม่นหมายถึงมารีแมนบ
0: อก็สิมีไผอีกล่ะเฮาอยากฮู้แท้ๆว่าเฮาขี้ให้กว่ามารีหลายปานใดไผๆจึงสนใจมันหลายกว่าเฮานี
1: ่บ่เอานะคำผิวมารีเป็นหมู่ของเฮาได้และก็แม่นพวกเฮาเองที่แนะนำให้ฮู้จักกับอ้ายสุบรรณน่ะเมื่อหมู่ได้ดีเฮาก็ควรดีใจนำหมู่บ่แม่นหวา
0: เสื่อนตัวดีไปคนเดียวเถาะสำหรับเฮาแล้วยังคิดเสียใจอยู่ใดที่หลงแนะนำให้อ้ายสุบรรณฮู้จักกับมารีน่ะโบคิดเลยว่าอ้ายสุบรรณจะติดตาต้องใจมารีจนทุ่มเทให้ยางใหญ่โตแบบนี
1: ้จะคิดยังให้เกิดความบ่สบายใจเลยนะถึงเท่าใดอ้ายสุบรรณก็บ่ได้ปาบ่ได้ทิ่มเฮาแม่นวะ
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่เฮาอยู่ในฐานะลูกน้องของมารีเด้อไอ้สุบรรณแต่งตั้งให้พวกเฮาเป็นที่ปรึกษาของมารีเท่านี้ก็เพื่ออยากให้พวกเฮาบ่ให้พวกเฮาเสียใจซื่อๆดอกซึ่งความจริงแล้วมันก็แม่นลูกน้องของเขานั่นเองล่ะ
1: เฮาว่าโตน่ะคิดหลายไปได้คำผิวมันก็ดีแล้วเด้ที่บ่จำเป็นต้องไปยืนเฝ้าหัวคันใดเพื่อแนะนำคนไปซื้อแล้วก็ขายคำจนน้ำลายปิ่นฟอดจึงได้ผู้เซ็นเล็กๆน้อยๆนี่น่ะ
0: แต่มันมีอิสรภาพเป็นตัวเองได้เด้ออยากไปใส่ก็ไปบ่ต้องมานั่งมุกอยู่ในห้องอายเย็นจนเป็นวัดคือแนวนี
1: ้ให้เฮาถามตัวได้เถาะคำผิวแม่นตัวอยากได้หยังกันแท้ก่อหรือว่าตัวฮักอ้ายสุบรรณแต่แล้วบ่ฮักตัวจังซั่นวะ
0: เรื่องนั้นก็มีส่วนถูกอยู่ดอกแต่เฮาอยากให้พวกเฮาอยู่ในฐานะเจ้าของห้านคือกันกับมาลีจึงจะถูกต้องพอพวกเฮาฮู้จักกับอ้ายสุบรรณก่อนมาลีได้โบแมนจะมาอยู่ก้องอำนาจของมารีคือแนวนี
1: ้มันขึ้นอยู่ที่ไอสุบันที่เป็นตัวตัดสินปัญหาเองได้สิไปโทษให้มารีก็บ่ได้ดอกมารีกำลังจะเข้าห้องเฮาได้ฮะน่ะเซา

0: บางอันนี้สวยเฮาดีดูคำผิวลูกค้ารายนี้จะซื้อเครื่องเก็บน้ำหลวงลายตามรายการนี่ล่ะแต่เราสิเอาเซกเงินนี้ให้เฮาโดยให้ไปทอนอีก15มื้อข้างหน้าควรจะอนุมัติหรือบ่นี่นะ
1: มันเป็นหน้าที่ของตัวที่จะตัดสินปัญหาบ่แม่นว่ามาเลจำเป็นยังที่จะมาต้องถามพวกเฮาอีกล่ะ
0: คำผิวในเมื่อตัวก็เป็นที่ปรึกษาเฮาถ้าเฮาบ่ถามตัวแล้วจะให้เฮาไปถามไผล่ะไอ้สุบันกันยังเว้าละเดว่าถ้ามีปัญหาหยังที่บ่เข้าใจให้ปรึกษาตัวได้ทุกเวลา
1: ปรึกษาได้ทุกเวลาจังซั่นวะมันสิโพดไปแล้วได้มาเลเฮาบ่แม่นจะมาหับไส้ตัวทุกเวลาเด้ออย่าซื้อเอาซื้อไอ้สุบันมาอ้างหลายเถาะเรื่องเล็กๆน้อยๆกระซิบปรึกษามันเมื่อยปากเด
0: ้เอ๊ะแม่นตัวเป็นหยังไปก่อคำผิวจึงเว้าแล้วก็ใส่อารมณ์คือแนวนี้นะ
1: สิเป็นหยังก็เป็นนางคำผิวที่บ่มักให้ไผใส้อำนาจบาดใหญ่อยากใส้อยากเว้าย้ำใดก็ใส้ก็เว้านี่ล่ะ
0: คำผิวบ่แม่นเฮาใส้อำนาจบาดใหญ่หรืออ้างซื้อเสียงเลี้ยงน้ำผู้ใดมาขู่ตัวใดเขาบอกเขาใจวิธีเหตุเวียกเรื่องนี้เท่านั้นจึงขอปรึกษาน้ำโตบอกเขาได้ตีว่าโตมีปัญหาอย่างจึงเกิดอารมณ์หงุดหงิดแบบนี้นะเขาบอกแมนคนอื่นคนไก่กันนี่นา
1: เป็นอย่างสิบอกแมนคนอื่นคนไก่กันล่ะในเมื่อโตคือเจ้าของห้านเขาเป็นเพียงทีปรึกษาและกินเงินค่าแห่งงานจากโตเท่านั้นบอกแมนวะ
0: อ
1: ้
0: าวคำผิวโตกำลังเล่าเรื่องอย่างนี้นะเขาบ่ได้คิดแบบนั้นเลยใดแสงเดือนโตก็คิดคือกันกับคำผิวนี่วะโม
2: มาลีเฮา
1: แสงเดือนบ่คิดคือเฮาดอกมาลีพอแล้วบ่ฮู้ฮ้อนฮู้หนาวหยัง
0: นี่หมายความว่าแนวใดเนาะคำผิวเว้าให้เฮาเข้าใจแด่เถาะเฮาละงงต่อลักษณะท่าทีและความเว้าของโตได้แท้ใดพ่อบ่เคยได้ยินตัวเว้าแบบนี้มาก่อนเลยนี่นะ
1: แม่นเดี๋ยวนี้ตัวงงแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งอำนวยการได้ครอบงำตัวจนบ่มีเวลาออกไปใส่ได้คือแต่ก่อนบ่ฮู้ว่าเคยถูกไผอุ้มซื้อเสือเหลือมาแล้วคนเฮาหากเป็นแนวนี้ล่ะเมื่อได้ดีก็หนีจากหมู่เสมอ
0: คำผิวเป็นหยังไปนางคิดแล้วใดจึงเว้าความนี้ออกมาจุดประสงค์ของนางแม่นเพียงหยังกันแท้กิริยาท่าทีแบบนี้เขาบ่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นคือไอ้สุปันเบ้านั่นบ
3: ่มาลีจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยบ่มีผู้ใดอยากเกณฑ์เฮาเก่งเกินอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจโตความอิจฉาริษยานี่นะมักเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันน้องจะต้องระวังได
0: ้แม่นแล้วไอ้สุบันเบ้าถือทุกอย่างท่าทีแบบนี้ที่แสดงมาคำผิวในอีสาวพอนางฮู้กับไอ้สุบันมาก่อนนางควรจะได้หาผลประโยชน์ตอบแทนสำเดียวกับเฮาแต่เฮากลับได้ดีกว่านางอย่างบ่คาดฝันแสงเดือนกับคำผิวมีอันแตกต่างกันที่สุดเฮาควรจะเฮ็ดหยังสักอย่างหนึ่งเพื่อคำผิวจะได้ดีขึ้นหลายกว่านี้ดีแล้วคำผิวที่โตแสดงท่าทีเส้นนี้ออกมาก่อนที่เขาและโตจะเข้าใจผิดกันอย่างบ่มีเหตุมีผล
2: มาลีโตโทรไปหาธนาคารที่ลูกค้าให้ไปถอนเงินแล้วบ
0: ่ยังเถื่อได้แสงเดือนเป็นยังต้องโทรไปเนาะ
2: โตต้องโทรไปถามให้ละเอียดก่อนเพื่อให้รู้ว่าผู้เกี่ยวเคยมีปัญหาในการถอนเงินเข้าธนาคารหรือบ่หากบ่เคยมีปัญหายุ่งยากหยังตัวก็อนุมัติไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารต่างๆนั้นก็มีอยู่หน้าโต๊ะตัวแล้วบ่แม่นวะ
0: ถูกแล้วแสงเดือนหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารมีอยู่แล้วล่ะขอบใจด้วยแสงเดือนที่โตให้คำแนะนำเฮาเส้นนี้นะ
1: ออกจากห้องเข้าไปเดี๋ยวบ่เว้าหยังเลยจังซั่นวะโถเอ้ยมันสิโพดไปแล้วได๋สิไปฮอดใส่เกาะเห็นแล้วที่แสงเดือนว่าเพิ่นเป็นแนวใดนะ
2: เฮาก็บ่เห็นว่ามีหยังผิดปกตินี่นะคำผิวมาลีเพียงแต่ปรึกษาเฮาเท่านั้นเองนะ
1: มาปรึกษา บ่มีหยังผิดปกติแม่นติแสงเดือนสำหรับโตแล้วบ่มีหยังผิดปกติแท้แต่สำหรับเฮาบ่คือคือโตใดมารีทำถามมาหาพวกเฮาเพื่ออยากลองภูมิปัญญาว่าพวกเฮาจะฮู้วิธีปฏิบัติตัวจริงซำใดเท่านั้นล่ะซึ่งเรื่องนี้นางฮู้อยู่แล้วว่าควรจะเฮ็ดแนวใดน่ะ
2: โตคิดเองได้คำผิว
1: นั่นเป็นโตบ่อ่านออกซื่อๆล่ะแสงเดือนคนคือมารีนี่วะที่จะบ่ฮู้ถึงวิธีปฏิบัติต้องการใส่หรือทดลองความคิดของพวกเฮาเท่านั้นเองต่างหากพอถือว่านางอยู่เหนือพวกเฮาแล้ว
2: คำผิวเฮาว่าบ่ควรเป็นปรปักษ์ต่อกันเลยพอพวกเฮาเป็นหมู่กันมีหยังควรใส่แล้วก็ช่วยเหลือปรึกษาหารือกันหากห้านค่านี่ไปบ่รอดย้อนพวกเฮาบ่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับนางแล้วพวกเฮาก็จะได้ไปยืนอยู่หัวคันไดเพื่อกินเปอร์เซ็นต์จากคนซื่อหรือว่าขายคำเท่านั้นล่ะ
1: ดีเฮาอยากให้เป็นแบบนั้นแหละแสงเดือนเพื่อเฮาจะบ่ต้องมาเป็นลูกน้องของคนปัญญาอ่อนคือแนวนี้ลองเบิ่งติว่าเฮาจะตายหรือบ่ที่เฮามาคอยหับใส่นางมาลีน่ะมันนั่นแหละที่จะต้องตายเอง
2: บ่คิดเลยว่าการได้ดีของหมู่โตจะกลายเป็นเสี้ยนน้ำคอยเสียบแทงหน้าอึกของโตเซนนี
1: ่แน่นอนคนมาที่หลังจะดังกลัวเฮาบ่ได้เด็ดขาด
2: โตบ่ย่านเรื่องนี้ฮู้ไปฮอดไอ้สบันบ
1: ่เซินเฮาบ่เคยโง่ไผก็แล้วกัน

0: อ้าวน้องเป็นยังไปมาลีเบิ่งคือจังว่าบ่สบายใจแม่นบ่
1: เฮาจะบอกความจริงให้อนุภาพเรื่องนี้บ่ได้โอกาสเป็นของเฮาแล้วต้องลองเบิ่งว่าจะได้หาผลคือแนวใด
0: มีหยังจะให้อ้ายช่วยได้บ่ล่ะเพื่อน้องจะได้สบายใจขึ้น
1: บ่คิดเลยว่าเพิ่นสิมีปัญหาเซนี่
0: อ้าวมันไผบ่มาลีที่น้องเว้าถึงนี่นะฮะ
1: นายของน้องเองนะไอ้อนุภาพเพิ่นก็เคยไปหาอ้ายหลายเทื่อแล้วแต่บ่ได้ผล
0: เพิ่นเคยไปหาอ้ายเอ๊ะมันไผล่ะมาลีแล้วเพิ่นมีเรื่องหยังบ
1: ่อ้ายบ่ต้องฮู้ก็ได้ติเพราะน้องคิดว่าอ้ายคือจะช่วยเพิ่นบ่ได้ดอก
0: มาลีถึงอ้ายจะถือเอิ้นว่าเจ้ารักการก็ตามเพื่อความสบายใจของน้องแล้วก็หากว่าบ่เหนือบ่ากลัวแฮงหรือว่าบ่เหนือความสามารถของอ้ายหรือว่าบ่ฝืนต่อระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแล้วน่ะอ้ายยินดีได
1: ้นี่ล่ะที่น้องเว้าว่า

0: านั้นซึ่งเพียงแต่แก้หนักให้เป็นเบาแก้ยากให้เป็นง่ายเท่านั้นเอง
1: บอกมาติเพิ่นคือไผและก็มีเรื่องอย่างมารี
0: น้องเบาเลยว่าลูกชายของเพิ่นพุ่นที่สร้างปัญหาไอ้ฮู้บ่ว่าผู้ที่ซื้อบุญมากคะนะ
1: นายของน้องซื้อไอ้บุญมากเองวะ

0: แม่นแล้วไอ้อนุภาพนายผู้มีพระคุณของน้องก็คือไอ้บุญมากนั่นล่ะแสดงว่าไอ้ฮู้จักเพิ่นคือกันแม่นบ
1: ่แม่นแล้วล่ะมารีไอ้บุญมากเคยมาหาไอ้เพื่อขอไอ้ช่วยเรื่องลูกชายของเพิ่นที่กำลังถูกกักขังอยู่เพราะว่าเขาน่ะลักเครื่องในเฮือนของคนอื่น
0: ไอ้อนุภาพผู้จึงสิแล้วพ่อจะช่วยหยังเพิ่นได้เด้เนาะ
1: ก็ยากอยู่ได้มารีลูกชายของเพิ่นน่ะก็ทำความผิดหลายเถื่อแล้วซึ่งแต่ละเถื่อนั้นมันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเลยเด
0: ้ไอ้อนุภาพน้องฮู้อยู่ว่าในผ่านมานั้นไอ้บ่เคยช่วยเหลือคนที่ผิดจักเถื่อเพิ่นเองก็ยอมรับอยู่ว่าลูกชายเพิ่นน่ะเฮ็ดผิดแท้แต่สิเฮ็ดแนวใดได้ล่ะเพิ่นเป็นผู้บริสุทธิ์และก็เป็นผู้มีพระคุณต่อน้องหากบ่ช่วยหยังเลยมันก็บ่ฮอดเป็นอย่างหน่อยก็แม่นช่วยนักให้เป็นเบาช่วยยากให้เป็นง่ายนั่นล่ะ
1: มารีบุคคลผู้นี้น่ะทางการได้สั่งเด็ดขาดเลยได้เพื่อว่าประกอบคดีส่งขึ้นศาลน่ะโดยบ่ให้มีการประกันตัวอย่างเด็ดขาดพอถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมซ้ำยังเป็นการท้าทายต่อกฎหมายโดยบ่มีการเคล็ดลับจักเถื่อและเมื่อเป็นเช่นนี้ไอจะต้องได้ปฏิบัติตามคำสั่งของขันถึงอย่างเข้มงวด
0: หมายความว่าถึงน้องจะขอห้องให้ไอช่วยเพิ่นไอก็บ่สามารถช่วยเพิ่นได้เลยแม่นบ่
1: อย่าให้ไอช่วยเถาะมารีเพราะถ้าไอช่วยเขาก็เท่ากับว่าพร้อมคนผิดแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนเขาให้เฮ็ดผิดต่อไปอีก
0: คันซั่นอาจจะแนะนำเพิ่นได้บ่ว่าควรสิเฮ็ดแนวใดล่ะ
1: มีวิธีเดียวที่อาจจะช่วยเพื่อให้คดีนี้สั้นเข้าก็คือเฝ้าประกอบสำนวนส่งฟ้องศาลให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้และให้เพิ่นไปพัวพันกันอยู่ศาลเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวและส่วนจะได้รับผลแนวใดนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะวินิจฉัยเอาเองตามความจริงแล้วลูกชายของนายน้องผู้นี้นะต้องถูกขังให้เคล็ดลับก่อนจึงจะส่งคดีขึ้นศาลได
0: ้ไอ้คิดว่าทั้งศาลจะอนุมัติประกันตัวบ่เนาะ
1: เรื่องนี้ก็คือไอ้เว้ามานั่นแหละมารีต้องขึ้นอยู่ที่ศาลจะวินิจฉัยหรือค้นคั่วตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น
0: ถึงแล้วใดก็ต้องยังแม่นไอ้เป็นผู้สรุปบทบันทึกการสอบสวนบ่แม่นว่า
1: แม่นและมารีแต่ศาลจะต้องได้อิงใส่บทบันทึกการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นบทอิงในการพิจารณาคดี
0: แล้วอาจจะมีวิธีใดเด้เนาะเพื่อให้เป็นคือน้องของห้องนั่นนะ
1: มารีความซื่อสัตย์สุจริตนี่นะกินบ่มีมือหมดได้แต่ความโคตรนั้นกินบ่ดนดอกน้องอามีความจะเป็นต้องได้แรงงานตามความเป็นจริงแต่เสื่อว่าแม่ของน้องนะต้องแลนเต้นประกันตัวได้เพราะบางเทื่ออาจจะมีบางคนเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญก็ได้นะ
0: น้องบ่เข้าใจแท้ๆเด้ไอ้อนุภาพทั้งที่เพิ่นดีต่อน้องและอีกบ่ดนเพิ่นก็จะให้น้องซื้อรถมาขี่และมีเงินฝากอยู่ธนาคารเป็นหยังอ้ายจึงซวยเพิ่นบ่ได้สิ่งที่อ้ายได้รับนั้นมันก็แม่นเพิ่นได้ช่วยเหลือได้นะ
1: มารีหากสิ่งที่น้องเอามาให้อ้ายนั้นแม่นหนี้บุญคุณที่ต้องการตอบแทนเพิ่นโดยบ่คำนึงถึงความผิดหรือถูกแล้วอ้ายยินดีส่งคืนให้ได้เลยน้องบอกว่าแม่นเงินแห่งงานของน้องที่ขอเบิกมาก่อนบ่แม่นวะหากแม่นเพื่อแลกกับความบ่บริสุทธิ์ของอ้ายแล้วก็จง

0: คืนไปเถอะมารี
1: เอ้ยบ่ต้องปลดมันออกมาดอกแอนุภาพเซคอเซนนี่แมนต้องยืมเงินเพื่อนเชื่อต่างหากมันบ่แมนเพื่อแลกเปลี่ยนอีหยังกับอ้ายที่เว้ามานั่นเลยเท่าที่น้องเว้าไปก็เพื่อยั่งยืนถึงความคิดของอ้ายนั่นเอง
0: มารีถึงจะอดก็อย่ามดในคุณค่าของคนเลยดิผลงานนั่นล่ะคือสิ่งยั่งยืนคุณค่าของคนน่ะไอ้ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็บุคคลที่จะให้เกียรติศักดิ์ศรีของตนหมดคุณค่าลงย้อนเงินเพียงเล็กน้อยซำนี้เลย
1: เอาเถอะเมื่ออ้ายมีความเห็นเจนนี่น้องก็จะนำไปเบ้าสู่เพิ่นฟังถ้ามีหยังจากเพิ่นพวกเขาจึงปรึกษากันตื่มเนาะ
0: อ้ายยินดีเสมอมาลีหากสิ่งนั้นบ่ทำร้ายเกียรติศักดิ์ศรีของตำรวจ

0: บ่แม่นธรรมดาได้เนี่ยนายตำรวจผู้นี้นะสุบรรณขนาดเมียของเราแสดงละครเพื่อให้เห็นใจสินั่นหมอก็ยังอยู่ในทัศนาท่าที่เดิมคือเก่าเฮาจะเห็นแนวใดดีว่าบัดนี้
1: เฮาก็รู้สึกนักใจคือกันนั่นแหละบุญมากเลยแต่ก็จำเป็นต้องได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของลาวหั่นแหละเพราะตามมารีเว้าหั่นผัวของนางจะพยายามอย่างสุดขีดเพื่อเสนอต่อคันเทิงให้ทรงสำนวนคดีนี้ขึ้นศาลโดยไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ซึ่งเขาบ่เคยหับปากเรื่องแบบนี้กับไผมาจากเธอเลย
0: ตัวคิดว่าเราจะย่ำพิเศษเพื่อให้ศาลนะพิจารณาใส่โทษลูกเฮาอย่างนักหน่วงบ่สุวรรณ
1: คือสิบ่เป็นอย่างนั้นดอกบุญมากพอเราก็เว้าแล้วว่ามีวิธีเดียวที่จะสวยได้คือเสนอคันถึงให้คดีนี้ส่งถึงศาลไวๆเพราะฉะนั้นก็พอสบายใจได้ว่าหมอก็มีแนวคิดโน้มเอียงมาทางเมียส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่แล้วหากบ่ดังนั้นหมอก็คงจะบ่เสนอตัวคันถึงแน่นอน
0: ถ้าเป็นคือตัวเว้ามันก็ใครอยู่เฮายันแต่หมอน่ะใส่ความแบบที่บ่มีคำว่าเห็นแก่ไผในบทบันทึกรายงานหรือใบสรุปการสอบสวนซึ่งในที่สุดศาลก็จะถือเอาตามนั่นทุกอย่างตรงนี้บ
1: ่จะคิดให้ลึกซึ้งขนาดนั้นเลยที่บุญมากศาลก็มีเอกราชของตนที่จะสอบสวนหาหลักฐานพยานอีกเทื่อหนึ่งหากว่ามีอันสงสัยนะทางที่ดีแล้วตัวต้องเข้าหาหัวหน้าศาลหรือตุลาการสอบสวนเพื่อซอกวิธีแก้ไขก่อนที่คณะศาลจะพิพากษาคดีลงไป

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรสีจันแพงคำหักไก่สอนวิสัญราชบัวท้องสีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพสีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีมีทักแฟนรายการมดทุกทานของยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสออกอากาศให้มีทักแฟนรายการได้รับฟังกันเป็นประจำประจำกันเลยในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 หา 12:00 ก่อนรายการข่าวภาคเที่ยงมาพบกันมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิลาวงศ์ซึ่งว่าจะได้นำพาบรรดาทานมารับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมาพบกันมื้อนี้น้องก็กงกันกับวันอาทิตย์วันที่16สิงหาคม2026หลากหลายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งมาพบกันในระยะต้นๆนี้เฮามาเริ่มกันที่ข่าวจากสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนประจำศึกษา 2026-2027การจัดการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาใหม่ในสาขาครูภาษาจีนประจำศึกษา 2026-2027 ของสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่15สิงหาคม2026ที่ผ่านมาโดยการเข้าร่วมสังเกตการและติดตามของทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกสินทวรดาลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีทานหงศาสดาจารย์ปริญญาเอกไก่สอนเพ็งโสภาหัวหน้ากลุ่มการศึกษาชั้นสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานคำฮุงจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายลาวและทานเฟิงก้วงหัวหัวหน้าสถาบันคงจื้อฝ่ายจีนพร้อมด้วยทานหงผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพนักงานครูอาจารย์เข่าหวมสำหรับการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันคงจื้อในศึกษา 2026-2027 แมนได้เปิดให้ผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนระดับหนึ่งที่สนใจสมัครเริ่มสมัครแต่วันที่17กรกฎาคมวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับรูปแบบการสอบเสียงแมนแบ่งออกเป็น2ภาคคือการสอบเสียงเขียนภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 8:30 หาเวลา 11:00 ขออภัยนะคะเวลา 10:00 ซึ่งเป็นการสอบเสียงวีซ่าภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเวลา 10:30 หาเวลา 12:00 แมนสอบเสียงวีซ่าภาษาจีนนรกภาษาอังกฤษสำหรับภาคปลายแมนเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 จนไปฮอด 14:00 แมนสัมภาษณ์โดยอาจารย์จีนนั่นเองในโอกาสนี้โนทานคำฮุงจันทวงศ์หัวหน้าสถาบันคงจื้อไฟลาวได้ให้ฮู้ว่าสถาบันคงจื้อน้อมมีการแจ้งข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเสียงเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครูภาษาจีนเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาผ่านสื่อต่างๆเคียงคู่กับการลงโฆษณาเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันคงจื้ออยู่บรรดาห้องเรียนมัธยมสมบูรณ์ในต้นปีผ่านมาและในศึกษานี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบเสียงทั้งหมดแมน681คนซึ่งจะคัดเลือกเอานักศึกษาผู้ที่ได้คะแนนและมีพื้นฐานภาษาจีนดีที่สุดจำนวน105คนหลักสูตรภาษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาครูภาษาจีนนี้เนาะเป็นหลักสูตรการหัวมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยซุนเผากวางซีประเทศจีนซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนแบบ 2+2 นั้นหมายความว่าปี1หาปี2แม่นเรียนอยู่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าปี3หาปี4นักศึกษาที่สอบเสียงผ่านระดับ HSK เนาะได้210คะแนนขึ้นไปและ HSKK เนาะภาคเบาระดับกลางขึ้นไปจะได้รับทุนการศึกษา 100% ไปศึกษาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยซุนเผากวางซีประเทศจีนและเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับใบประกาศนียบัตร2ใบจากทั้ง2มหาวิทยาลัยนั่นเองและสำหรับผลการสอบเสียงก็คาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนสิงหาคม2026นี้ซึ่งหลังจากนั้นก็จะได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในท้ายเดือนกันยายน2026เช่นเดียวกัน
สำหรับหลักสูตรสาขาครูภาษาจีนแมนได้ดำเนินการสิทธิสอนมาตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาโดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซึ่งปัจจุบันก็ได้สั่งบุคลากรนี่จบออกไปหับใจสังคมแล้วจำนวน2หุ้นซึ่งว่าหุ้นล่าสุดที่กำลังจะจบนี้ก็แมนอาจจะได้รับใบประกาศนียบัตรในหมอนี้นั่นเองและอีกหนึ่งข่าวเนาะในทางเบื้องของศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้สำเร็จการฝึกอบรมการนำไส้ AI เข้าในการเรียนการสอนและการค้นคว้าระดับหนึ่งในระหว่างวันที่10หาวันที่14เดือนสิงหา2026ที่ผ่านมาซึ่งมีพนักงานครูอาจารย์เข้าร่วมจำนวน40ท่านซึ่งในพิธีสำคัญดังกล่าวนี้เนาะก็ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกภูเพชรเกี้ยวพิระวงศ์ของผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักสมณกรและการให้คำเห็นในมือสรุปพิธีอีกด้วยซึ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้เนาะผู้เข้าร่วมก็จะได้เรียนรู้การนำใช้เครื่องมือ AI ต่างๆในการสั่งสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการนำใช้ AI ในการกวดและให้ฟีดแบคแก่นักศึกษาสามารถบริหารจัดการคะแนนได้อย่างวงไหวผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งมีพิธีมอบหับไหวยั่งยืนอีกด้วยเจ้าเนาะและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวในระยะทำอิฐจากทางรายการของพวกเขาที่ทางทีมงานรายการได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันแต่ว่าเนาะในระยะต่อไปยังบ่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าการสอบเสียงเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติจะผ่านพ้นไปในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองหลายคนกระจ่างคอยรอท่าผลการสอบเสียงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นต้นก็แม่นบรรดาคณะวิชาต่างๆเพิ่นกำลังมีการประกาศรับนักศึกษาในหลักสูตรหลากหลายทางเลือกหรือว่าเป็นภาคหลากหลายทางเลือกบ่ว่าจะเป็นภาคบายภาคคํานั่นเองเนาะซึ่งว่ามีหลายคณะวิชาซึ่งทางทีมงานรายการของพวกเขาจะนำเอามาโอ้ล้มและการนำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการว่าจะมีสาขาใดแน่ลักสูตรใดแน่ที่เปิดรับนักศึกษาหลากหลายทางเลือกเนาะเดี๋ยวรับฟังโฆษณาและผลงานเพลงที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

าบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์

ถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

0: เนาะที่แปนไปนั้นก็เป็นเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการของป้องเฮาฝากให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้กับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการบรรดาท่านยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมสซึ่งระยะนี้เนาะคือดังที่ครูสุกได้กล่าวไว้ในในระยะทําอิฐก็คือปัจจุบันนี้หลายคณะวิชากําลังกะเกี่ยมความพร้อมในการรับนักศึกษาในหลักสูตรหลากหลายทางเลือกนั่นก็คือบ่ว่าจะเป็นภาคค่ําภาคบ่ายและก็ภาควันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองซึ่งว่ามีหลายคณะกันเลยเนาะที่ว่าเพิ่นกําลังเปิดรับนักศึกษาในปัจจุบันนี้ซึ่งมาเริ่มต้นกันที่1คณะทําอิฐที่ว่าเปิดรับนักศึกษาภาคค่ํานั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้เปิดแล้วเนาะสําหรับผู้ที่ว่าสนใจอยากเรียนเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สาขาพัฒนาโปรแกรมสาขาการพัฒนาเว็บไซต์รวมไปถึงผู้ที่จบชั้นสูงในระดับวิทยาลัยแล้วต้องการอยากมาศึกษาเรียนต่อเนาะเป็นระบบโตเนืองปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพิ่นก็เปิดรับแล้วเซ็นเดียวกันเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจสมัครหลักสูตรหลากหลายทางเลือกที่เป็นภาคค่ำเกี่ยวกับ3สาขาที่ทางโฆษกได้ว่าไปรวมไปถึงผู้ที่อยากสมัครในระบบต่อเนื่องปริญญาตรีก็สามารถนำเอาเอกสารมายืนได้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะตึก FNS นั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดรับตั้งแต่วันที่15เดือนเพิ่นเปิดรับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนไปฮอดวันที่15เดือนกันยา2026นั่นเองเนาะสำหรับไผที่สนใจก็สามารถสมัครได้เลยเด้อ
1: กัสที่ขอขึ้นใจให้เจ้า
0: และสำหรับผู้ที่สนใจอีกหนึ่งหลักสูตรในว่าเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะซึ่งว่าจะเปิดรับหุ้นนี้เป็นหุ้นที่2และก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ว่าหลายๆคนให้ความสนใจสังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าหลายคนก็จะคุ้นหูกันครับ AI เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วเนาะสำหรับหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยห่วมแห่งชาติห่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุ้นหมิงประเทศจีนนั่นเองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2+2 ซึ่งปี1หาปี2จะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนว่าปีที่3และปีที่4แม่นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณหมิงประเทศจีนนั่นเองเนาะซึ่งว่าการรับนักศึกษาในสาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขา AI หรือว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี่ก็คือสำหรับผู้ที่ว่ามีพื้นฐานภาษาจีนเนาะในระดับต้นๆและการสนใจอยากเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ก็สามารถสมัครได้แล้วเนาะเพิ่นเปิดรับให้สมัครจนไปฮอดวันที่8เดือนกันยา2026นี้สถานที่การสมัครเนาะรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆการส่งข้อมูลเอกสารแม้นสามารถเข้าไปยื่นได้อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดวงโดกเนาะหรือว่าสามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์จุดมสก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเนาะหรือว่าสามารถลงทะเบียนประกอบเอกสารผ่านออนไลน์แล้วก็ไปยืนเอาบัตรเข้าห้องสิ่งตัวจริงได้นั่นเองเดี๋ยวจะเว้าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับรายละเอียดของสาขานี้จักน้อยหนึ่งเนาะซึ่งว่าสาขานี้ก็คือถ้าหากมาปี3หาปี4เนาะถ้าเสียงเทียบระดับผ่านและได้ไปเรียนอยู่ประเทศจีนเนี่ยก็จะถึงยกเว้นค่าเรียนเนาะแล้วก็ค่าหอพักรวมไปถึงมีค่าประกันภัยรวมไปถึงในระยะที่เรียนอยู่ประเทศจีนหั่นยังจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินเดือนจำนวนเงินอยู่ 1,400 หยวนต่อเดือนเนาะซึ่งมาจำนวนทุนนี่คันสิว่าก็คือเพิ่นมีการสอบสิ่งคัดเลือกและก็คัดคุณภาพแท้ๆสนั้นแล้วเนาะไผที่ว่าจะสอบสิ่งเข้าสาขาAI หรือว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้ต้องเตรียมตัวมาให้ดีเนาะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความรู้ฉะนั้นแล้วก็เป็นโอกาสดีในการที่น้องๆที่จบ มัธยมตอนปลายกำลังเลือกสาขาเฮียนอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสตัดสินใจเฮียนในสาขาที่ตนเองมักหักนั่นเองเนาะก็สามารถสมัครกันได้เด้อเนาะสำหรับสาขาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสาขา AI นั่นเองและพร้อมกันนั้นเนาะก็ยังมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เบื้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่ก็เปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนักศึกษาในระบบต่อเนื่องปริญญาตรีเนาะซึ่งว่าเพิ่นเปิดทั้งหมดนี่8หลักสูตรหรือว่า8สาขากันเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมโยธาเนาะระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมกลจักระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมโบเฮและก็ระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมขั้วทางและขนส่งระบบต่อเนื่องสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเนาะสำหรับผู้ที่จบในระดับสั้นสูงหรือว่าวิทยาลัยเนาะบ่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ต้องการอยากมายกระดับต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีแบบนี้ก็โอกาสดีแล้วเนาะทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่นเปิดรับนักศึกษาอยู่ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เนาะวันที่17สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่8กันยา2026นี่สำหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครเนาะก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะพิมพ์คำว่า Faculty of Engineering เนาะหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จังซี่ก็จะเห็นเพจของคณะปรากฏขึ้นมาเนาะสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสมัครได้เลยเด้อและที่ผ่านไปนั้นก็ยังเป็นเพียงแต่2คณะวิชาที่ว่าเพิ่นเปิดรับสมัครหลักสูตรระบบต่อเนื่องปริญญาตรีและหลักสูตรหลากหลายทางเลือกเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากเรียนเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ภาษาจีนภาษาอังกฤษแบบนี้เดี๋ยวระยะหน้าโคสุกจะเอามานำเสนอให้ฟังเนาะว่ามีการเปิดรับคือแนวใดและการสมัครคือแนวใดเน่รวมไปถึงสายสังคมก็เปิดรับเช่นเดียวกันเนาะรายละเอียดจะมีแล้วใดนั้นเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันและมาฟังรายละเอียดน้ำกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

ถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

จ้าเป็นจังไหนเนาะเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮามวลซืนกันหรือบ่เนาะฝากเป็นความสุขกายสบายใจให้กับบรรดาท่านได้หับฟังกัดในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้มาพบกันอีกกับรายการของพวกเฮารายการฟังข่าวเหล่าเรื่องจากมสซึ่งมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการกันแล้วยังอยู่กันกับการแจ้งข่าวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นหลักสูตรหลากหลายทางเลือกบ่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคค่ำภาคบ่ายแบบนี้เนาะให้กับบรรดาท่านที่ว่าสนใจอยากศึกษาเรียนต่อหรือจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่หากาจบสั้นมัธยมตอนปลายได้ศึกษาแล้วก็ได้เบิ่งทางเลือกเกี่ยวกับการเรียนต่อในสายวิชาชีพนั่นเองมาเบิ่งกันที่1หลักสูตรที่มันหลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือสาขาภาษาอังกฤษเนาะสำหรับสาขาภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติปัจจุบันเนาะเนื่องจากว่ามีผู้ที่สมัครเข้ามาหลายที่จริงเพิ่นก็เปิดไปแล้วงวดหนึ่งแต่ว่ามีการขยายเวลาการรับสมัครออกเติมอีกเนาะเพราะว่าสังคมนี้ไผก็สนใจเนาะย่านหลายคนบ่ฮู้ข่าวและก็สมัครบ่ทันฉะนั้นแล้วเนาะทางเบื้องของคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจึงได้ขยายการรับนักศึกษาออกเติมเนาะซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาตรีเนาะเป็นระบบ4ปีและก็หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีระบบ2ปีนี้ออกเติมเนาะเริ่มแต่วันที่14สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่28สิงหาคมนั่นเองซึ่งว่าไผเนาะที่ว่ามีความสนใจแบบนี้ก็สามารถยื่นเอกสารสมัครเนาะซึ่งว่าการยื่นเอกสารสมัครสำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนต่อเป็นหลักสูตรภาคคำปริญญาตรีเนาะนี้นี่เนาะก็จะประกอบมีสำเนาใบประกาศแล้วก็ใบคะแนนม.7เนาะแล้วก็บัตรเข้าห้องสอบสิ่งม.7รวมไปถึงรูป 3x4 จำนวน2ใบนั่นเองส่วนว่าผู้ที่จะมาต่อเนื่องในระบบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษนี้ก็แม่นให้สำเนาใบประกาศแล้วก็ใบคะแนนจบวิทยาลัยหรือว่าจบสั้นสูงหันติดคัดมานำและก็ฮุบ 3x4 จำนวน2ใบนั่นเองสำหรับภาควิชาที่หับเอกสารหรือว่าหับยื่นเอกสารนี้แมนยูที่ตึกคณะอักษรศาสตร์เนาะภาควิชาภาษาอังกฤษห้อง F107 นั่นเองสามารถโทรสอบถามหรือว่าโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นเนาะ020-9945-6781 020-9945-6781เด้อและอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นกับแมน020-5789-2551 5789-2551เจ้าโน้นั้นก็เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะอักษรศาสตร์บัดนี้อีกหนึ่งสาขาที่สังคมให้ความสนใจบ่แพ้กันนั่นก็คือหลักสูตรภาษาจีนแน่นอนแล้วเนาะนอกจากจะมีระบบปกติที่ว่าให้เสียงเข้าในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางเบื้องของคณะอักษรศาสตร์นั่นก็คือภาควิชาภาษาจีนก็ได้มีการเปิดหลักสูตรที่เป็นภาคคำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาเรียนต่อในระดับวิชาชีพแบบนี้ได้มาสมัครเรียนเนาะซึ่งมีเพิ่นเปิดหลักสูตรภาษาจีนเนาะมีเป็นสาขาภาษาจีนและก็สาขาภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวเป็นระบบภาคคำเนาะ4ปีเริ่มเปิดรับเนาะในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้วันที่17จนไปฮอดวันที่28สิงหาคม2026นี้และจะได้จัดการสอบเสียงขึ้นในวันที่31เดือน8 2026นี้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจเนาะเอกสารการประกอบเพื่อสมัครกับบ่มีอย่างหลายเนาะมีแต่สำหรับผู้ที่จบม.7ในสุขศึกษานี้หรือว่าสุขศึกษาที่ผ่านมาก็แม่นให้สำเนาใบประกาศและใบคะแนนม.7เนาะแล้วก็สำเนาบัตรเข้าห้องสอบสิ่งม.7สำหรับผู้ที่จบในสุขศึกษานี้แล้วก็รูปถ่าย 3x4 จำนวน2ใบสำหรับสถานที่ยื่นเอกสารและหับบัตรเข้าห้องสิงโกเมนยูทีคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาจีนตึกจี้ชั้น3ห้อง310
หมายเลขโทรศัพท์ของเพิ่นแม่น02056322602 02056662602หรืออีกหนึ่งหมายเลขเนาะโทรสอบถามหรือว่าส่งถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์เนาะ5897 8567 5897 8567เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ของคณะอักษรศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะพิมพ์คำว่าคณะอักษรศาสตร์หรือว่า Faculty of Letters จังซี่ก็จะเห็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคณะรวมไปถึงการประกาศรับนักศึกษาในระบบหลากหลายทางเลือกที่เป็นภาคคำแบบนี้ปรากฏขึ้นมานั่นเอง

และอีกหนึ่งหลักสูตรเนาะของคณะอักษรศาสตร์ที่พร้อมเปิดรับนักศึกษาเช่นเดียวกันเนาะเป็นหลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวเด้อเนาะอยู่ที่ภาควิชาภาษาฝรั่งนั่นเองเนาะเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่วันที่3สิงหาจนไปฮอดวันที่2กันยานี้สำหรับหลักสูตรนี้นี่เนาะไผที่ว่าสนใจหรือว่ามักหักเกี่ยวกับการเรียนภาษาโดยเฉพาะก็แม่นภาษาฝรั่งนี่เนาะเชิญส่วนเลยแล้วกันแล้วกันเนาะเพราะว่าการเรียนหลักสูตรนี้หรือว่าสาขานี้เนาะนอกจากจะได้เรียนรู้ทางเรื่องของภาษาวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งแล้วเนาะก็ยังจะได้มีการเดินทางไปร่วมเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอีกด้วยเนาะสำหรับผู้ที่ว่าสนใจหรือว่ามักหักในการเรียนภาษาฝรั่งแบบนี้บ่ควรพลาดกันเลยเนาะสำหรับหลักสูตรนี้เนาะเปิดหับย้ำคืนอีกทีหนึ่งเด้อว่าเพิ่นเปิดหับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมยาวไปฮอดวันที่2กันยาสำหรับเอกสารการสมัครค่ะจะประกอบมีเนาะคำห้องการลงทะเบียนสอบเสียงและก็สำเนาบัตรเข้าห้องสอบเสียงม.7หรือว่าใช้ใบประกาศม.7ก็ได้เนาะและก็รูป 3x4 จำนวน2ใบสำหรับผู้ที่ว่าสนใจหรือว่าต้องการอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาฝรั่งสำหรับการท่องเที่ยวแบบนี้สามารถโทรสอบถามหรือว่าส่งถามข้อมูลผ่านวอทแอปหาอาจารย์เพิ่นที่รับผิดชอบก็ได้เช่นเดียวกันเนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5561-1732 020-5561-1732และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นก็แม่น020-2803-9448280-3-9448เด้อเนาะหรือว่าเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ภาควิชาภาษาฝรั่งหรือว่าเข้าไปอยู่ที่เพจของคณะอักษรศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกัน

และที่พันไปด้านโกลเมนบรรดาเจ้งการรวมไปถึงประสาสัมพันธ์ดีๆจากทางมหาวิทยาลัยแห่งซาทีทางทีมงานรายการของพวกเขาได้นำเอามาโอมาล้มให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันและก็ได้หับหูข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งซาเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะมาพักพรให้กับบรรดาทานนี้ได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาสักก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงเนาะอย่าฟ้าเปลี่ยนคลื่นไปใส่เด้อเดี๋ยวกลับมาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเนาะโคซกจะได้นำเอากิจกรรมดีๆในการกะเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นก็คืองาน Run for Noon นั่นเองหรือว่างานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมศรายละเอียดจะมีคือแนวใดเดี๋ยวเอามาเว้าให้กับบรรดาทานได้หาฟังกันในระยะต่อไปของทางรายการเด้อการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินลดจักลดใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาคนครหลวงเวียงจันทน์

ายของทางรายการแล้วเนาะยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสซึ่งมาพบกันในระยะนี้เนาะกับฝากการตื่มกันแล้วกันเนาะสำหรับทรงทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรรดาท่านสามารถติดตามได้หลากหลายทรงทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารมสและกระดานข่าวมสเนาะช่วงนี้ก็จะคึกขึ้นเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าจะมีบรรดากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแจ้งข่าวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆนั่นเองเนาะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในมมนี้เนาะโดยเฉพาะก็เป็นงานแลนด์มินิมาราธอนเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนั่นเองเนาะซึ่งว่างานดังกล่าวนี้จะได้จัดขึ้นในวันเสาร์วันที่10ตุลาคม2026นี้เนาะซึ่งงานว่า Run for Noon 30ปีนั่นเองเนาะซึ่งว่าเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วเนาะผ่านทาง event.la นั่นเองสำหรับใครที่ว่าสนใจอยากเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้เนาะก็มีการให้ลงทะเบียนแล้วเนาะซึ่งว่าระยะทางในการแลนนี้ก็มี5กิโลเมตรละกะ10กิโลเมตรนั่นเองเนาะเริ่มต้นจากเดินพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็ผ่านทางประตูไซจนไปฮอดหอคำนั่นเองเนาะกิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเนาะก็แมนจะได้เสื้อแล้วก็จะได้ทั้งเหรียญคล้องคออีกนำเนาะซึ่งว่าบรรดาท่านที่ว่าเป็นอดีตศิษย์เก่านักศึกษาแบบนี้หรือว่าจะเป็นพนักงานครูอาจารย์หรือว่าเป็นศิษย์ปัจจุบันนี้รวมไปถึงมวลชนที่มาสนใจเนาะอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนกันแน่กันแล้วกันเด้อเนาะงานนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนด่วนเนาะเพราะว่างานของพวกเขานี้จะเริ่มในเดือนตุลาพุ่นฉะนั้นแล้วยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจก็สามารถเลือกได้บอกได้เลยว่ามีทั้งแลนแบบระยะสั้นและการระยะยาวเนาะมีแบบ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรแบบนี้เนาะสายหักสุขภาพหรือว่าสายแลนแบบนี้บอกควรพัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะเนื่องจากจะได้มีการมาแลนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเนาะยังจะได้มีการพบปะกับอดีตนักศึกษารวมไปถึงครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเขาอีกด้วยเนาะย้ำขึ้นอีกทีนึงเด้อสำหรับทรงทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของงานหรือว่ากิจกรรมงานแลนเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีนี้บรรดาท่านสามารถติดตามได้อยู่ที่เพจข่าวสารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะสำหรับย้ำคืนว่าการลงทะเบียนนี้ยังเปิดรับอยู่เนาะยังสามารถลงทะเบียนได้ปกติเด้อเนาะผ่านทางแอปพลิเคชันเนาะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของ event.la นั่นเองจะเอาท่านผู้ฟังและที่พันไปนั้นก็แมนข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่โคสุกพร้อมด้วยทีมงานได้คัดสรรนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันนั่นเองและท่ามกลางของการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีที่จะมาถึงในมมนี้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็มีหลากหลายกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรมทางเบื้องของวิชาการรวมไปถึงกิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาเนาะติดตามกันได้เนาะว่าจะมีกิจกรรมอย่างแน่และก็ขอเชิญชวนบรรดาอดีตนักศึกษารวมไปถึงนักศึกษาในปัจจุบันเนาะเข้าร่วมบรรดากิจกรรมต่างๆนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเนาะลักๆแมนเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นแหละเนาะนั่นก็คือเพจกาข่าวสารมสและกระดานข่าวมสเด้อเนาะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la และที่สำคัญก็คือรายการของพวกเฮาเนาะรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสออกอากาศให้บรรณาธิการได้รับฟังกันเป็นประจำกันเลยในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. 12:00 น. ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้หมุนขึ้นมาพบมาพอกันได้เนาะและก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มาให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานั่นก็คือสถาบัน

าะBDP นั่นเองเนาะสำหรับทานใดที่ว่าต้องการสินเชื่อเนาะบ่ว่าจะไปขยายธุรกิจบ่หรือว่ามีทะเบียนใบตะดินเนาะหรือว่าทะเบียนรถบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่แบบสิต้องการเงินแบบนี้ก็สามารถติดต่อหาเพิ่นได้เด้อสถาบันการเงิน BDP นั่นเองสำหรับมื้อนี้เนาะต้องขออำลาพระจากมีทักแฟนรายการไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ BDP บริการปล่อยเงินกู้บ่ว่าจะเป็นเงินกู้ส่งเสริมธุรกิจเงินกู้ด่วนหลักทรัพย์ประเภทใบตะดินรถจักรรถใหญ่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกนั้นยังรับพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์020-592-1934หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook สถาบันการเงิน BDP สำนักงานตั้งอยู่บ้านสางเวยเมืองศรีสัตนนาถนครหลวงเวียงจันทน์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเชิญหาดฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างรัฐบาลเห็นดีสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้วางเป้าหมายการลงทุน1ตื้อกว่าดอลลาร์21เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูด200กว่าบริษัททุนจดทะเบียน41ตื้อดอลลาร์สร้างเวียกเขตงานทำหลายกว่า 90,000 ตำแหน่งเวียดนามนูเวนเซลังเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจการค้าจีนสร้างพิษแหล่งท่องเที่ยวหลายกว่า100แห่งเนื่องจากฝนตกหนักต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่ร่วมมือที่มีท่าแห้งโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮานะครับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติบใหญ่ขยายตัวมีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการร่วมมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการร่วมมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมหีบของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการร่วมมือเรือเสื่อมยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นตื่นว่าปีนี้เป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ปัสโกมาเซียน2045รวมทางแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาคำปัสโกมาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทางเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC เพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้หับเอาลิทัวเนียโปโลยรูมานีและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเหตุให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ตีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ปัจจุบันมี2นิคมอุตสาหกรรมกำลังศึกษาความเปลี่ยนไปได้ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้จะใช้เวลา24เดือนเพื่อศึกษาโดยผู้พัฒนากำหนดเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์คาดว่ามี90บริษัทมาลงทุนสร้างตำแหน่งงานได้หลายกว่า 10,000 คนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดได้มีพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้อยู่เขตบ้านนาทามบ้านเผ่าบ้าน หนองดงและบ้านดอนไฮเมืองปากเงิมต่างนั้นรัฐบาลลงนามทานจันทร์แสวงบุญยงรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างนามบริษัทลงนามทานหูเจ้าเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดทานหูเจ้าเหวินได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนลาวและต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำไส้ดินของบริษัทเองในเนื้อที่300เฮกตาร์อยู่เขตเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น3เขตคือเขต A มีเนื้อที่153เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านนาทามและบ้านเผ่าเป็นเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุแบบตรงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆเป็นต้นโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุสร้างเก็บวัตถุดิบอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและสถานีไฟฟ้าเขต B มีเนื้อที่100เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านหนองดงเป็นเขตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลผลิตเกษตรกรรมเช่นศูนย์คัดแยกผลิตภัณฑ์โรงงานปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมสถานีไฟฟ้าและอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและเขต C มีเนื้อที่54เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านดอนไห่เป็นเขตบริการเป็นต้นห้องการบริหารสั่งสินค้าและหอพักของพนักงานทานบุญเพ็งสีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้ฮู้ว่าโครงการพัฒนาในกรมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ลีตู้เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมากผลของการพัฒนาขยายและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลว่ารวมว่าเฉพาะแม่นการปฏิบัติดำรัดมาด้วยในกรมอุตสาหกรรมฉบับเลขที่313ทับลบลงวันที่6มีนาคม2565ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่6ที่ได้เซ็นสัญญา MOU ศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัสดังกล่าวระยะศึกษาจะใช้เวลา14เดือนมีมูลค่าการพัฒนาโครงการประมาณ1ตื้อดอลลาร์ภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่า90บริษัทสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 10,000 คนและจะสร้างและหับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตื่มอีก
1: ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองประธานคณะกรรมการการลงทุนผู้ประจำการได้รายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11สิงหาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะต้นของการดึงดูดการลงทุนในระยะปี1988หา1990สามารถอนุมัติการลงทุนได้63โครงการมีมูลค่าอนุมัติ100ล้านดอลลาร์ต่อมามูลค่าการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น696ล้านดอลลาร์ในระยะ1991หา1995บรรลุ1ตื้อดอลลาร์ในระยะปี1996หา2710ล้านดอลลาร์ในระยะ2001หา2005 11ตื้อดอลลาร์ในระยะ2006หา2010 7ตื้อ700ล้านดอลลาร์ในระยะ2011หา2015เซาเอตตื้อดอลลาร์ในระยะ2016หา2020และ16ตื้อดอลลาร์ในระยะ2021หา2025การลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้สุ่มใส่ทายแห่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแขนงพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่และกสิกรรมสำหรับแขนงอุตสาหกรรมได้ค่อยๆเกิดมีนอแนงและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองให้สังคมในระดับดีพอสมควรมีการจ้างงานสูงและมีการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นต้นแมนการผลิตสีมังเล็กเส้นเหล็กหุ้มประพันธ์ผลิตภัณฑ์ทอการผลิตแผ่นแพรตัดเย็บการปรุงแต่งไม้ฝุ่นสีภาพอาหารและเครื่องดื่มโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุและโรงงานแปรรูปต่างๆสำหรับแขนงการบริการได้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นการขนส่งโลจิสติกโทรคมการบริการด้านการเงินและการท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุกโยให้แก่การหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยการผลิตที่เป็นตองโซและการสร้างเมืองใหม่ซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้อนุมัติ21เขตในทั่วประเทศได้ดึงดูดเอา 2,041 บริษัทเข้ามาลงทุนมีทุนจดทะเบียนประมาณ41ตื้อกว่าดอลลาร์และแผนการลงทุน86ตื้อกว่าดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยกลางเข้ามาลงทุนในแขนงการค้าการบริการถึง 3,996 ห้างห้านได้สุกโยการสร้างเวียกเหตุการณ์ทำหลายกว่า 90,000 คน
0: วันที่13สิงหาคมนี้แขวงคำมวนจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่15สิงหาคมครบ35ปีและวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีโดยมีท่านสมใจพานิจันห้องเลขาคณะบริหารพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยพนักงานและสื่อมวลชนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนห้องประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของ2วันสำคัญดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคม1991ซึ่งเป็นคิดหมายพื้นฐานสูงสุดของประเทศและเป็นคิดหมายประวัติศาสตร์ในการหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองรัฐด้วยแนวทางมติคำสั่งไปสู่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะ35ปีผ่านมาการปฏิบัติรัฐธรรมนูญได้เฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างมั่นคงเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นได้ทบทวนหวนคืนมุนเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การในระดับสังสาสซึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ซึ่งแนวราวอิสระโดยแมนประธานสุภานุวงศ์เป็นประธานต่อมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแนวราวหักชาติและแนวราวสังสาสมาฮอดปัจจุบันองค์การในระดับสังสาสได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และการตั้งหมคมสมคีทั่วปวงส่วนลาวทางชาติเพื่อต่อสู้กู้ชาติและปกป้องรักษาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากิจกรรมนางเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการสร้างความสมคีหัดแน่นและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าภาคส่วนต่างๆอยู่ภายในแขวงขมวน
1: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคสื่อมวลชนลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการโฆษณาปลุกระดมคนควายทั่วปวงชนลาวทางซาดให้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นโดยความตื่นตัวเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้ไปตามแนวทางของพรรคลัดวางออกในแต่ละระยะท่านศรีวันหอมสัญญเดชหักษาการหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ว่าสื่อมวลชนลาวได้มีบทบาทในการสอกหูหำเฮียนสอกข้อมูลข่าวสารเพื่อโฆษณาเผยแพร่ด้วยหลายช่องทางให้สังคมได้รับรู้และนำไปหมุนไสเข้าในชีวิตตัวจริงผ่านทางหลายช่องทางสื่อมวลชนลาวเป็นกระบอกเสียงของพรรคเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาตามแนวทางของพรรคหลัดต้านและสกัดกั้นถูกถอยทำนองที่บิดเบือนความจริงในสังคมดังคำเบาของทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในพิธีโฮมสุมนุมสลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ70ปีว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ปากออกแซงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าเพื่อส่องแสงสภาพการความเป็นจริงในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญก้าวหน้า
3: เพราะว่าตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้บทบาทครับของชื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก้าวสู่สภาพที่ว่ามีคุณภาพใหม่ชื่อพวกเขาต้องได้มีการเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อเฮ็ดให้ได้บทบาทของพวกเขาให้นับมือนับเล่นขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะเขาจะต้องได้เอาใจใส่เพื่อพวกเขาต้องให้ท่านกับยุคที่ว่าปัจจุบันนี้ที่ว่าพวกเขาต้องทำไซด์อยู่ในไอหรือว่าข้อมูลข่าวสารและไอตลาดหลักที่สำคัญในพวกเขาต้องอินไซด์กับหลักการข้อเป็นจริงนะเวลาซื้อหลักพวกเขาต้องได้ใส่แก่ไซด์อยู่ดีแต่ว่าสภาพการมันเกิดขึ้นไปไหนพวกเขาต้องยังยืนให้ได้ว่าแรงที่มาความเป็นจริงคือต่อระบอบและความต่อในใส่ตัวนี้เพื่อเยไทยมันแปลว่าตอบโต้ได้กับผ่านเสียงของสังคมที่ว่ามีการใช้ไฮเปอร์ซีโบฟิสเนี่ยต่างๆพวกเขาจะชี้แจงละเอียดจุดที่ตั้งของพวกเขาและอีกใส่หลักการและก็อีกใส่ว่าทันทีที่ดำของคันเถิดพวกเขาต
1: ่อท่านศรีวันหอมสัญญเดชยังได้ยกให้เห็นตื่นฟ้าในต่อหน้าสิ่งที่สื่อจะต้องได้เอาใจใส่แม่นสืบต่อศึกษาคนคว้าหำเฮียนเอาความรู้เทคนิคใหม่ๆ วิทยาศาสตร์ไฮไลท์เพื่อเหตุเป็นข่าวบทลงในหนังสือพิมพ์ Facebook เว็บไซต์ว่องไวทันการและกว้างขวางเพื่อให้สังคมได้ศึกษาเหียนฮู้เหตุให้เกิดผลเป็นจริงทั้งสืบต่อปุกระดมทั่วสังคมเหตุหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่ลงเลเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีจะมาม่างเพทำลายความสงบสุขภายในประเทศอย่างเด็ดขาด
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักปิดสุดฝึกอบรมและมอบใบยั่งยืนให้แก่พนักงานนำเที่ยวระดับแขวงสุดที่4ประจำปี2026ในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักภายหลังได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา15วันโดยการเป็นประธานของท่านนางเตดาวันแก้วพีระวันหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักมีท่านสุริยาสีหาปัญญาหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกตำรวจท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจน้ำเที่ยวและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุริยาสีหาปัญญาได้กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีสมณกรเข้าร่วม36คนหญิง17คนมาจากหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยว24คนและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวของแขวง12คนแบ่งตามความสามารถด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ21คนภาษาฝรั่ง6คนภาษาไทย7คนและภาษาจีน2คนหลักสูตรการเรียนการสอนแม่นำใส่หลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการสื่อสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยได้ปรับปรุงให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงของแขวงประกอบด้วย9วิชาต้นต่อและ3วิชาเสริมใช้เวลาเรียน108ชั่วโมงภาคทฤษฎี92ชั่วโมงและภาคปฏิบัติตัวจริงลงสนาม16ชั่วโมงการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยจำปาสักวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขนงมรดกโลกวัตถุสถาบันวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสมาคมกาแฟลาวและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีสหายนางอัมพรอินตลารองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานระหว่างสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าเวียดนามและสหพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซไซยาบุรีและไซสมบูรณ์อยู่ศูนย์ประชุมแขวงเซินล่าของเวียดนามโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายนางเกิมทีฮงเยือนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าของเวียดนามมีกันน้ำแขวงสาพันธ์แม่หญิงตาแซงสายแดนเซินล่าเวียดนามเข้าร่วม
4: ในกองประชุมสหายนางเกิมทิหงเวียนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามได้รายงานการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามโอกาสนี้สหายนางอัมพรอินตลารองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสหพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับสหพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามทางนี้ก็เพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้มาหมุนไซเข้าในเวียกงานสหพันธ์แม่หญิงให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขตัวจริงของตนเป็นต้นเผยแพร่ระดมสมาชิกแม่หญิงปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเรียกงานการช่วยเหลือแม่หญิงให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเรียกงานปลุกระดมคนควยสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเรียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงเรียกงานต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์และการสร้างครอบครัวตัวแบบดีเด่นของสมาชิกแม่หญิงให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีหลายหับที่มั่นคงเพื่อลดพรความทุกข์ยากทรกาลและการเก็บกำข้อมูลมีความทันสมัยว่องไวหันเป็นแบบดิจิตอลไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: พันโทหลับแก้วพรมปิดากรรมการผักเมืองเลขาคณะผักฮักทานหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์เมื่อบรมนิวา6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตปือมีคดีอาญาที่เกิดขึ้น16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คน คดีลักทรัพย์3เรื่องคดีปล้นทรัพย์2เรื่องคดีทำมิสจารย์2เรื่องคดีทำให้ห่างกาย4เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายทรัพย์ผิดกฎหมาย2เรื่องและคดีอื่น
5: ปัญหายาเสพติดการปุจจิการสิงสับการลักทรัพย์พลเมืองการขาขายเถื่อนการลักลอบขุดขนทรัพยากรธรรมศาสตร์การนำใส่อาวุธซึกปืนแก็บหมอสดหมอดูดในการหาปลาลาสัตว์ที่ห่วงห้ามปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการเข้าออกเข้าของพลเมืองลาวสัตว์ต่างประเทศการตั้งถิ่นฐานผู้นำเนาการลักลอบประกอบอาชีพที่บ่ถูกระเบียบกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้สร้างผลเสียหายทางด้านวัตถุและจิตใจสร้างผลกระทบต่อความบ่สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง
6: ได้สรุปส่งให้อัยการส่งเรื่องสัตว์เมียน11เรื่องส่งให้ปปส.แข้งดำเนินมี1เรื่องและควบดำเนินอยู่กรมสการปปส.เมืองเฮามี8เรื่องเก็บกู้เครื่องของกลางที่คนให้ลักไปคือนายเจ้าของเดิมมีเงิน 11,390,000 กีบคำ2บาทรถจักร1คันโทรศัพท์4หน่วยควาย1โตทับมางเป้าหมายค้าขายยาเสพติดมี9ครั้งผู้ถูกหา11คนยิง3คนยึดของกลางยาบ้า 1,201 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน 2,100,000 กีบสวนคดีแม่นมอบให้ปปส.แข็งเป็นผู้สืบต่อดำเนิน
5: ท่านปฐรบแก้วพรหมปิดากล่าวตื่นอีกว่าเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอยที่เกิดขึ้นคณะพักคณะกรรมการปปส.เมืองจะได้เพิ่มทวีเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแก้กำลังให้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งทั้งด้านการจัดตั้งเพิ่มทวี
7: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเกี่ยมพร้อมทุกด้านให้แก่การจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือน9ประจำปี2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกซึ่งจะมีเหือสวงเข้าร่วมหลายกว่า30ลำท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญห่อข้าวประดับดินบุญทรงเหือเตือนเก่าที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพะบางที่ได้สืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดบุญศีลกินทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เต้าโหมเหือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกลายเป็นปางบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี
8: ้สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของสาวนครหลวงพะบางเพื่อปฏิบัติตามฮีตของประเพณีอันดีงามของสาวนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกที่เคยสืบทอดกันมาแต่บูรณาการและเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางฉบับเลขที่1072ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินบุญสวงเหือเดือน9ที่ยืนขานนครหลวงพะบางสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบาง
1: โอกาสนี้ท่านเสวยศิลวรรณได้เชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกสังคมในสังคมพร้อมกันเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญห่อข้าวประดับดินเดือน9ประจำปีนี้และจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาดและแสดงความขอบใจต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งถื่นหอนวัตถุปัจจัยของทุกภาคส่วนเข้าในการจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินส่งเหือเดือน9ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจนูเวนเซลังในวันที่13สิงหาคมที่นครโอ๊กแลนด์ของนูเวนซีลัง ท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมูนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลมกับท่านคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนูเวนเซลังโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื้อใจทั้งการเมืองพัฒนาการพัวพันสองประเทศอย่างหอบด้านท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอสองฝ่ายต้องเพิ่มทวีการผันขยายโครงการกระทำผันขยายการพัวพันคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์เวียดนามนูเวนเซลังไหลยะ2/2530อย่างมีประสิทธิพลทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพกันหัวมือด้านป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเข้าสู่สภาพที่แท้จริงมีประสิทธิผลค้นคว้าการสั่งตั้งกลไกติดต่อประสานเกี่ยวกับปัญหาบัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแบบโดยกงหรือสายด่วนนอกนี้สองฝ่ายยืนยันว่าจะสืบต่อแบ่งปันบทเรียนในการสร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบสีวภาพหับใส่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาการท่องเที่ยวการเสริมต่อและการปัวพันแลกเปลี่ยนประชาชนกลายเป็นกำลังหนุนพัฒนาที่สำคัญของการปัวพันสองประเทศพร้อมทั้งยั่งยืนจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือในปัญหาบรรดาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจในบรรดาเวทีป่าใสหลายฝ่ายเติมอีกพิเศษแมนซาประสาทศาสตร์สองฝ่ายยังยืนคืนระดับความสำคัญของการเคารพกฎหมายสากลอยู่ภาคพื้นและแก้ไขความขัดแย้งกันอยู่ทะเลตะเวนออกโดยสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลพิเศษส่วนที่สัญญาสาประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายฝ่าด้วยทะเล
0: ตามข่าวสำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานในวันที่12สิงหาคมนี้นครหลวงปักกิ่งของจีนได้สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวยุติการให้บริการรถโดยสารประจำทางสั่งหยุดงานก่อสร้างและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหลอนฟินเหตุให้นครหลวงปักกิ่งประสบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นยังสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว151แห่งและสถานที่จัดกิจกรรมแคมปิ้ง157แห่งพร้อมสั่งยุติการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทหลายกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางจำนวน250เส้นทางถูกสั่งยุดแลนส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความไวในการแลนรวมถึงการยุติการให้บริการกำปั้นน้ำเที่ยวทั้งหมดปัจจุบันนครหลวงปักกิ่งพรวมประเสริญกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรนับแต่วันที่11สิงหาจนถึงวันที่12สิงหานี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดแมนเขตมียุ่นซึ่งวัดแทกปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 199.6 มิลลิเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภาษาเจริญสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการลุงสร้างลุงสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ก็ลุงสร้างติดธุระลุงสร้างสิได้มาเว้ามาว่ามาอบรมให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองเฮาว่าอาทิตย์นี้มีอย่างใดเนาะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สิมาเว้ารวบรวมย่อๆให้ท่านรับรู้กันโดยส่วนที่พวกเขาก็ได้ติดตามข่าวก็ได้หุ่นนำกันมาพวกเขาได้สูญเสียการนำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาอีกท่านหนึ่งก็คือท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติกรมการเมืองศูนย์กลางภาคก็ถือว่าพวกเขาก็ได้สูญเสียผู้นำที่ว่ามีความรู้ความสามารถและเป็นที่เคารพของปวงชนทางชาติก็ถือว่างานสถาปนิกศพของเพิ่นก็เป็นเรียบร้อยแล้วได้มีการจัดพิธีทางศาสนาเป็นแต่ละระยะกันไปใส่บาตรอุทิศสมุนกุศลกับเฮียพอยกันแล้วเนาะสันบุรีเกิดจะมีหลายเรื่องล้มสู่ท่านฟังก็อยู่ในระยะที่หลายภาคส่วนยังมีการจัดตั้งเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในเราสั่งศาสตร์ครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีรวมทั้งวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงชาติลาวนี่ครบรอบ66ปีก็ถือว่าเป็นระยะที่มีการจัดตั้งกันอยู่เนาะมีการจัดตั้งปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะ76ปีผ่านมาว่าก่อนจะมาฮอดมื้อนี้ได้มีการต่อสู้แนวใดละอิดละเอียวคือแนวใดมื้อนี้จะล้มสู่ท่านฟังเนาะจะล้มให้ท่านฟังเกี่ยวกับในเล่าอิสระเงาพลังแห่งความสามัคคีป่วงสนในภารกิจกู้ชาติในโอกาสวันสั่งตั้งและสั่งชาติครบรอบ76ปีคือวันที่13สิงหาเมื่อพวกเราเมื่อคืนฝรั่งได้กลับคืนมาหุบคานประเทศเฮาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นครั้งที่สองพรรคเฮาแมนได้สร้างตั้งในเราอิสระขึ้นภายใต้คำขวัญสามัคคีประชาชนบดาสุนซาดสามัคคีถูกสั่นคนโดยบ่จำแนกสุนสั้นวรรณะศาสนาเพศวัยพร้อมกันลุกขึ้นต่อต้านฝรั่งย่านเอาเอกราชในเราอิสระสามารถปลุกระดมมหาชนสั้นคนต่างๆในบรรดาสุนซาดได้อย่างหลากหลายให้สามัคคีกันลุกขึ้นต่อสู่กู้ชาติต้านศัตรูผู้คานและกันแนวราวอิสระก็ได้เหตุสำเร็จบทบาทประวัติศาสตร์ของตนอย่างสง่างามด้วยการตีเอาชนะพวกลาวมังขึ้นฝรั่งบัดนี้ระยะต่อมาโดยอิงใส่เงินไขใหม่ของการปฏิวัติและอิงใส่บทเรียนของภาคเฮาที่ได้สะสมมาในการนำพาภารกิจต่อสู่กู้ชาติระยะที่ผ่านมาภาคเฮาก็ได้วางนโยบายแนวโฮมแห่งชาติออกและก็ได้มุ่งใส่อย่างถูกต้องประดิษฐ์สร้างและสามารถได้รับผลสำเร็จอันสง่างามและอย่างดังกล่าวนั้นศัตรูของชาติเฮาแมนได้หันเปลี่ยนจากพวกลามังขึ้นฝรั่งมาเป็นจักรพรรดิอเมริกาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัตินโยบายลามังขึ้นแบบใหม่บนพื้นฐานการอุปโลกเอกราชประชาธิปไตยแบบจอมปลอมและก็นำเส้นเล่เหลี่ยมทางการเมืองเศรษฐกิจแบบลึกแลบโหดเหี้ยมเพื่อว่าโลกล้วงประชาชนลาวเฮานี้อีกด้านนึงพวกเขาก็ได้ปฏิบัติกลอุบายนำใส่กำลังและก็อาวุธเพื่อดับศูนย์กำลังปฏิบัติก้าวไปถึงการดำเนินการก่อสงครามที่โหดเหี้ยมประเทือนอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศของพวกเขาในเวลาเดียวกันนี้จิตใจฮักชาตินำใจเคียดแค้นศัตรูของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสันคนและเผ่าต่างๆซึ่งได้รับการปลุกลุกล่อหลอมในแปลวไฟแห่งการต่อสู้ต้านพวกลามังขึ้นฝรั่งซึ่งเป็นแนวราวอิสระและแนวราวฮักชาติเป็นบ่อบำเพ็ญระยะที่ผ่านมานั้นก็ได้รับการเสริมขยายอย่างแข็งแรงกำลังปฏิวัติยิ่งตีก็ยิ่งเข้มแข็งอิทธิพลของในเราอิสระยิ่งสูงเด่นขึ้นทั้งอยู่ภายในประเทศและก็สากลการต่อสู้ประสิทธิภาพเอกราชแห่งชาตินั้นประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางสังคมได้กลายเป็นท่าเอียงรวมของยุคสมัยพรรคเฮาแมนได้เอาใจใส่ปรับปรุงบูรณะแนวทางนโยบายเกี่ยวกับเวียกงานแนวโฮมระยะกู้ชาติบนพื้นฐานหักษาลักการเอาพันธภาพกรรมกรชาวนาเป็นพื้นฐานสร้างก้อนกำลังแห่งความสามัคคีอันแน่นแกนระหว่างประชาชนพวกแห่งงานบรรดาเผ่าสนซ่าสนเผ่าญาติแยงการร่วมสัมพันธ์
กับกำลังเป็นกลางและส่วนสั้นที่มีทะเอียงก้าวหน้าตามต้านจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือติดพันกับการพันแยกล้อมเปียวกำลังศัตรูระยะต่อมาการกำเนิดเกิดขึ้นของนายลาวหักซาดได้สืบต่อภารกิจของนายลาวอิสระและก็รับเอาพลบทบาทที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ในระยะแห่งการแห่งภารกิจต่อสู่กุศาสตร์โดยเสื้อสูคันทุงซาดประชาธิปไตยและภายใต้คำขวัญสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมแนวลาวหักซาดได้ปฏิบัตินโยบายแนวโฮมของพรรคอย่างถูกต้องและเกิดมูลไส้ยุทธโธบะอย่างมีไหวพริบของแค้วประสบผสมประสานบรรดาหูบการเคลื่อนไหวที่อุดมทางมีบทเรียนที่ประเสริฐซึ่งพรรคเฮาสรุปได้ในขบวนวิวัฒน์แห่งการปฏิบัตินโยบายแนวทางแนวโฮมโดยผ่านบทบาทในระอิสระและในระหักศาสตร์ในระยะแห่งการดำเนินภารกิจต่อสู่กุศาสตร์เพื่อยัดเอาเอกราชอิสระภาพได้เสียเห็นว่าหากฮู้อิงใส่มหาชนเป็นพื้นฐานเปิดกว้างเวียกงานแนวโฮมฮู้ญาติแยงกำลังและชนสั้นสั้นคนที่ก้าวหน้าอยู่สังคมห่วงใยอย่างจดจ่อถึงผลประโยชน์ของชาวพลงานสร้างพันธภาพกรรมกรชาวนาให้มีความนักแน่นมีนโยบายที่ถูกต้องมีการนำที่คลองแค้วมีไหวพริบก็จะสร้างได้แนวโฮมแห่งความสามัคคีภายใต้การนำพาของพรรคและสร้างได้กำลังแห่งสนะเลิศเพื่อตีเอาชนะศัตรูได้อย่างมีผลสำเร็จอันจบงามอันนั้นก็เป็นว่าสื่อท่านฟังแบบย่อเกี่ยวกับแนวอิสระเงาพลังแห่งความสามัคคีปวงส่วนในภารกิจกู้ชาติในโอกาสวันสั่งตั้งแนวสั่งชาติครบรอบ76ปีมันจะมาล้มสู่ท่านฟังเกี่ยวกับ76ปีเห็นการเติบโตขยายตัวและภารกิจอันสมเกียรติของสื่อมวลชนลาวเกิดมันเป็นมือเดียวกันวันเดียวกันในปีเดียวกันเลยกับวันสั่งตั้งแนวสั่งชาติครบรอบ76ปีคือกันถือว่าการเติบโตขยายตัวของวงการสื่อมวลชนนี่ก็บ่แม่นธรรมดาผ่านเปลวไฟปฏิวัติละอิดละเอี้ยวตั้งแต่อยู่ในถ้ำพุ่นละท่านผู้ฟังส่วนในประวัติศาสตร์นี่บนเส้นทางแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติก็คือในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสื่อมวลชนก็ถือได้ว่าเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นอาวุธอันแหลมคมทางด้านการเมืองแนวคิดที่บ่สามารถขาดได้ฉะนั้นในวันที่13สิงหาคม1950จึงถือเป็นจุดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งของพรรคย้อนว่าเป็นวันตกลงสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวอิสระสื่อมวลชนปฏิวัติธรรมอิฐของลาวในสมัยนั้นซึ่งต่อมาก็ได้ถูกเลือกให้เป็นวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของลาวซึ่งตลอดระยะเวลา76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบนเส้นทางภารกิจอันสูงเกียรติของสื่อมวลชนลาวระยะผ่านมาพวกเขาเห็นได้ว่าในวงการสื่อมวลชนลาวได้ผ่านผ่าหลายบททดสอบที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากและอุปสรรคนานาประการเฮ็ดให้เป็นกระบอกเสียงที่ไว้เนื้อเสือใจของพรรคหลักและประชาชนบรรดาเผ่าจนเติบใหญ่ขยายตัวและประกอบส่วนอันใหญ่หลวงเข้าในภารกิจปฏิวัติในการปลดปล่อยประเทศชาติในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในยามใหม่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาในสื่อมวลชนปฏิวัติลาวได้กำเนิดขึ้นในท่ามกลางขบวนการต่อสู้กู้ชาติอันพิลาฐานของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพัฒนการนำพาสินำอันสลาดทรงใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดังนั้นมอฮอดวันที่13สิงหาคม1950จึงได้มีการสร้างตั้งหนังสือพิมพ์ลาวต่อสู้ขึ้นอยู่เขตต้านทานแขวงผงสลีซึ่งถือเป็นเสียงของลาวอิสระและเป็นบาดก้าวบุกทะลุอันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดเกิดขึ้นของสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการภารกิจในยุคสงครามเป็นการต่อต้านพวกศัตรูเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพไม่แก่ปวงชนลาวทั้งชาติเป็นงานสื่อมวลชนจึงต้องเข้ามามีบทบาทในยุคนั้นเพื่อมาเฮ็ดหน้าที่เป็นอาวุธแนวคิดอันแหลมคมเพื่อปลุกระดมคนขวยมหาชนศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองเปิดโปงเล่ห์เหลี่ยมของพวกศัตรูมาหุกหานและกันญาติเอาความเป็นธรรมความเป็นธรรมให้ปวงชนลาวเฮาเส้นเดียวกันกับการสุกยู่ขบวนการต่อสู้จนก้าวไปถึงได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคมปี1975บัดนี้ภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสื่อมวลชนลาวก็ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับระยะทางใหม่ของประเทศชาติ
เป็นกระบอกเสียงแหลนคมของพรรคในการเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคและก็ระเบียบกฎหมายของรัฐให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเป็นขั้วโตแห่งการรับรู้เชื่อมโยงระหว่างพรรครัฐกับประชาชนบรรดาเผ่ารับฟังเสียงสะท้อนและความมุ่งมาดปรารถนาของมหาชนเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามทิศทางรวมของพรรคและเป็นเวทีปราศัยทางสังคมเพื่อยกสูงสติศาสตร์อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและก็ต้านกับบรรดาปรากฏการณ์ย่อโทษต่างๆในสังคมในยุคปัจจุบันสื่อมวลชนบ่เพียงแต่เป็นผู้นำพาห่างเสียงในสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ปลูกฝังทัศนะแนวคิดให้ประชาชนให้มีความเชื่อมั่นและก็ตื่นตัวปฏิบัติตามความมุ่งมั่นปรารถนาของสังคมและตนเองตื่นตัวปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรครู้จักใช้สิทธิ์และปฏิบัติพันธะของตนอย่างถูกต้องสื่อมวลชนในฐานะเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธแหลมคมของพรรคต้องยึดมั่นในทัศนะของพรรคยึดมั่นในความเป็นจริงทั้งเป็นนักโฆษณาปลุกระดมคนขวัญประชาชนเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงดังนั้นการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆนี้ต้องหับประกันด้านเนื้อในให้ถูกต้องชัดเจนคมแหลมว่องไวทันเวลาและสามารถตีถอยบรรดาข่าวสารที่ว่าเป็นผิดเป็นภัยหรือว่าข่าวปลอมนับทั้งถ้อยทำนองที่บิดเบือนจะให้ป้ายสีของกลุ่มคนบ่หวังดีต่อแนวทางนโยบายของพรรคดังคำเว้าของท่านธนุศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่ได้กล่าวว่าสื่อมวลชนเหมือนผู้ปากออกแสงผู้ที่แทงถูกใจผู้สะดุ้งไวเมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านผ่าอุปสรรคผู้ที่หักความจริงและแม่นผู้ที่ยิงถูกเป้าและปัจจุบันนี้ความสะดวกของการเสพข่าวในยุค 4.0 ยุคดิจิตอลยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่ได้เหตุให้การสื่อสารก้าวไปหน้าอย่างว่องไวซึ่งสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขาวงการสื่อมวลชนลาวก็ได้พยายามปรับตัวอย่างแข็งแกร่งเช่นว่าการพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ของสื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์ได้หันมาสู่ระบบดิจิตอลมีเว็บไซต์มี Facebook TikTokYouTube แล้วก็มีช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อว่าให้เข้าถึงผู้ชมได้ไวขึ้นและทันเหตุการณ์การยกสูงคุณภาพของงานสื่อมวลชนแม้นยังคงหักษาจรรยาบรรณวิชาชีพต้านการเผยแพร่ข่าวปลอมและก็เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้แก่สังคมแต่ว่าเคียงคู่กับข้อสะดวกนั้นก็ปราศจากบ่ได้สิ่งท้าทายและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการนำใช้สื่อไปในเป้าหมายที่บ่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเศรษฐกิจการเงินผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการนำใช้ทุกกลอุบายเล่เหลี่ยมที่โหดเหี้ยมเพื่อว่าหลอกลวงให้คนเกิดหลงไหลหลงเชื่อจังบ่ฮู้สึกตัวเฮ็ดให้สังคมนี่แตกแยกอันดีกลายเป็นอันร้ายสามารถสนเชื่อให้คนเดินไปตามทางที่ผิดเควหันเหจากความเป็นจริงก็ถือว่าทางระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันถือว่าสื่อมวลชนนี่ก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าในซุ้มปีแห่งการดำเนินภารกิจต่อสู่กุศลต้านจักรพรรดิผูกฮานถึงว่ารูปแบบและการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนยังอ่อนน้อยง่ายดายมีลักษณะปฐมประธานแต่ว่าสื่อมวลชนซึ่งต้นต่อการมีหนังสือพิมพ์วิทยุเนาะระยะนั้นก็ได้เฮ็ดหล่อนหน้าที่พลบทบาทการรับใช้หน้าที่การเมืองของในระดับอิสระหรือโซเมนการพิมพ์เอกสารของกองประชุมพิมพ์คำพิพากษาของรัฐบาลรับต่อต้านและการสนองข่าวสารอื่นๆและการออกข่าวต่างๆสร้างเงื่อนไขให้กำลังปฏิบัติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ในแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารต่างๆอย่างเป็นปกติประกอบส่วนเข้าในการปลุกระดมขบวนการต่อสู้ปฏิวัติที่มีลักษณะตั้งหน้าเฮ็ดให้กำลังปฏิวัติเติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆสามารถยัดเอาเสนะได้อย่างต่อเนื่องจากศาสนานี้ไปสู่ศาสนาใหม่และก้าวขึ้นยัดเอาศาสนาอย่างสมบูรณ์ด้วยการปลดปล่อยประเทศชาติและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975อย่างสง่าผ่าเผยส่วนมหาลัยใหม่ภายใต้การพาของพรรคและคณะพรรคแต่ละขั้นด้วยความเอาใจใส่ในการคุ้มครองอย่างตั้งหน้าขององค์การรัฐ
การของผมอย่างตั้งหน้าเป็นเจ้าการของประชาชนบรรดาเผ่าสันคนต่างๆและกับเผ่าต่างๆสื่อมวลชนบ่เพียงแต่สามารถเฮ็ดรอนหน้าที่การเมืองอันมีเกียรติของตนเท่านั้นแต่หากยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ขยายตัวก้าวขึ้นตามทิศคุณภาพและทันสมัยสระก้าวสื่อมวลชนสามารถเฮ็ดรอนบทบาทและหน้าที่เป็นเวทีแถลงข่าวเป็นกระบอกเสียงของพรรคและก็รัฐจัดตั้งการโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมแนวทางแผนนโยบายของพรรคนโยบายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐทั้งเป็นบอนซองแสงการเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมและสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้สาระบันเทิงเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนบรรดาเผ่าสร้างเงื่อนไขให้พนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั่วภาคกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของพรรคและสำหรับของเขตสื่อมวลชนก็พร้อมหันมติกล่องประชุมใหญ่เวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เข้าสู่ชีวิตตัวจริงฉะนั้นในตอนนี้มันเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกประเภทต้องได้ออกแหงให้สูงกว่าเก่าสู่ซนผ่านผ่าความยุ่งยากในแต่ละด้านที่ประเทศชาติพวกเขาพร้อมประสบอยู่ด้วยการปรับปรุงตนเองในทุกด้านสู่ซนเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนติดแน่นกับการหับใส่หน้าที่การเมืองของพรรคด้วยคุณภาพใหม่และสามารถเฮ็ดรอนบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรคและรัฐเฮาคณะพรรคองค์การรัฐทุกขั้นต้องเพิ่มทวีเอาใจใส่ในการซีนำคุ้มครองสื่อมวลชนทุกประเภทให้หอบด้านและมีความนักแน่นสร้างเงินไขเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเฮ็ดรอนบทบาทหน้าที่ของตนด้วยคุณภาพใหม่ที่นับมือสูงขึ้นทันแถวนักขบสื่อมวลชนต้องเสื้อสูความเป็นเจ้าการให้สูงขึ้นพร้อมกันบุกบืนสู่สนเพื่อผ่านพาความหนุ่งยากด้านต่างๆพ้นแบบนี้ทันแถวพลังงานฐานตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าจงให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้เวียกงานพัฒนาของสื่อมวลชนนี้ให้ก้าวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งนั่นก็เป็นย่อๆคือกันนะท่านผู้ฟังเวียกงานสื่อมวลชน76ปีผ่านมาก็คือวิทยุกระจายเสียงสั้นเลยก็เป็นมือเดียวกันเนาะ1960เสวันลื่นกัน10ปีวันสื่อมวลชน76ปีวันสร้างตั้งวิทยุแห่งชาติเป็นวันที่13เดือนสิงหาปี1960ถือว่าปีนี้เป็นครบ66ปีมาสังเกตมาแล้วการขยายตัวของงานวิทยุก็ถือว่ามีอันใดมีหลายอย่างที่โผล่เด่นเนาะ3ที่ได้สังเกตเบิ่งและอย่าผ่านมานี่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเวียกงานของวิทยุก็ถือว่าก็ยังปฐมประธานเครื่องอัดเสียงกันอยู่ในยุคเก่าๆใส่ยูเฮอร์ใส่แผ่นบั้งเทปหน่อยก่อนจะออกมาเป็นข่าวเป็นเสียงให้ท่านได้รับฟังนี่ก็บ่ธรรมดาเด้ก็ถือว่ามาฮอดยุคปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสะดวกสบายว่องไวขึ้นหลายยุคดิจิตอลยุค AI เนาะระยะผ่านมาถือพวกเขาก็สามารถฟังได้แต่เสียงหรือออกทางวิทยุแต่ปัจจุบันนี้มีทั้งภาพและเสียงเอื้อนว่าวิทยุมีภาพสามารถฟังได้กระจายไปได้ทั่วโลกโดยมีทางเว็บไซต์อีกบัดนี้มีทางเว็บไซต์ของวิทยุแห่งชาติมีเพจมีทาง YouTube เนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ว่าสามารถเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้หลายสมควรเนาะตามที่ระยะที่ผ่านมานี่ว่าสื่อสารสื่อวิทยุนี่ก็ควบคุมกับบ่ได้หลายในทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ถือว่า90กว่าส่วนห้อยที่สามารถรับฟังขึ้นวิทยุแห่งชาติได้อีกเกือบทั่วประเทศแล้วส่วนระบบสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ยังบางพื้นที่ที่ยังเข้าบ่ถึงเนาะก็ยังมีส่วนหนึ่งอยู่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเขตทางไกลสกลีผู้ด้อยยังบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ก็เจ้าก็ยังบ่สามารถที่จะเบิ่งวิทยุมีภาพได้หรือว่าเบิ่งออนไลน์ได้เถื่อแต่ว่าวิทยุที่ว่ามีเสียงนี่แม่นก็เจ้าก็ได้ติดตามเบิ่งติดตามฟังข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองจากพวกเฮานี่ได้ดีตลอดมาตามที่เพิ่นได้มีการส่งข่าวเข้ามาให้รายการต่างๆของวิทยุมีการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงเสียงเฮ็ดได้ให้มันแจ้งขึ้นชัดเจนขึ้นก็ว่าทางวิชาการเทคนิคของวิทยาศาสตร์เพิ่นก็บ่ได้มีการปล่อยปละเลยมีการพัฒนาปรับปรุงแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆได้มีการอบรมจากทําภายในและต่างประเทศเพื่อเอาเวียกงานนั้นมาปรับปรุงขยายสนางเครือข่ายให้สามารถฟังได้ในทั่วประเทศ
คิดว่าอีกบ่โดนเนาะก็จะมีการปรับปรุงเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องระบบสื่อสารต่างๆเพื่อให้กวมทุกพื้นที่ในทั่วประเทศให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้าถึงสื่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและก็เป็นกลางที่สุดเนาะกับสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ผ่านมาก็เป็นกระบอกเสียงให้พรรคให้รัฐในสมัยต่อสู่กษัตริย์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมซึมซอบจากบรรดาผู้ฟังผู้เบิ่งผู้ชมนี่หลายพอสมควรฉะนั้นบรรดาสื่อมวลชนบ่ว่าจะแขนงใดก็แล้วแต่ควรมีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการพริตข่าวออกมาว่าอันใดเป็นข่าวที่มีข้อมูลความจริงข้อมูลที่ชัดเจนชัดแจ้งจึงสามารถส่งต่อข้อมูลนี้ไปถึงพ่อแม่ประชาชนให้เขาเจ้าหูเข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐให้ได้อย่างจะแจ้งตื่มขึ้นเพราะบางคนก็ยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานต่างๆของพรรคของรัฐถูกโจมตีให้ป้ายสีจากสื่อที่บ่แม่นทางการก็คือสื่อทางนอกส่วนหลายจะโจมตีไปในทางที่บ่ถูกต้องบิดเบือนความเป็น

จริงบ่แหล่งที่มานั้นจากภาคส่วนใดข้อมูลนั้นจากองค์กรของสื่อใดพวกเฮาต้องเบิ่งถ้าว่าเป็นสื่อที่บ่มีตัวตนเอิ้นว่าสื่อที่บ่ได้ถือคำฮ้องจากของภาครัฐบาลเฮาก็อย่าฟ้าวไปแซ่เถอะว่าข่าวนั้นมาจากไสมีความจริงหรือบ่และแหล่งข่าวให้ข้อมูลนั้นมาจากไสอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมขอฝากเตือนบรรดาผู้บริโภคข่าวเช่นเดียวกันเนาะมื้อนึงพอปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันไปไกลหลายแล้วเด้ AI นี่มีทั้งดีและทั้งบ่ดีคือพวกเขาเห็นนํากันสร้างภาพปลอมขึ้นมาเนาะเสียงปลอมขึ้นมาอีกบัดนี้บางเทื่อนี่เอาเสียงของเฮานี่แหละเสียงญาติที่เพิ่งอยู่ใกล้เคียงนี่ไปปนใส่กับ AI แล้วก็เฮ็ดหยังจังได๋บัดนี้เอาไปตั๋วแล้วบัดนี้ไปตั๋วนั่นได้ที่พวกเขาเห็นผ่านมาเอาเสียงไปตั๋วยืมเงินตัวยืมเงินแล้วเอาตัวยืมเงินก็โอ้ล้มกันทางอนาออนไลน์ต่างๆมันนี่พูดที่ว่าเขาเป็นญาติพี่น้องก็คือว่าแม่นผู้นั้นแท้เนื่องจากว่าเอา AI ไปเฮ็ดโดยที่ยิบเอาโทนเสียงของเขานี่นะห้องว่ามันเอิ้นว่าพวกสแกมเมอร์นี่มันก็เก่งเนาะทางด้านนี้เอาเสียงเขานี่ไปใส่ไปปล่อยใส่แล้วก็เฮ็ดเป็นความว่านขึ้นมาเฮ็ดให้คนหลายคนที่หลงเชื่อบรรดาท่านหลายคนหลงเชื่อท่านติดตามเบิ่งข่าวเสื่อนั่นนี่ก็จะก็ออกมาเตือนผู้ที่ถูกสแกมเมอร์แล้วเพิ่นเราก็ถูกเสี่ยงตัวนี้แหละว่าให้ระมัดระวังเพื่อความแน่ใจอย่าฟ้าวโอนเงินเถื่อนเด็ดขาดให้โทรกลับไปหาผู้เกี่ยวโดยกงว่าเพิ่นมีตัวตนบ่มีแท้บ่ถ้าว่าบ่อยากโทรหาผู้เกี่ยวโดยกงอาจจะโทรหาคนอ้อมข้างอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนรู้จักว่าผู้นี้แม่นแท้บ่อยู่บ่อยู่เสียงทรงเสียงมาขอยืมเงินข้อยสัปดาห์ผ่านมาผู้เกี่ยวก็บ่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้แต่เป็นหยังทีนี้มันก็ต้องรู้สึกแปลกๆหน่อยนึงเนาะถ้าว่าผู้เกี่ยวผ่านมาบ่เคยโอนมาแซดมาก็พวกเฮาก็ต้องมีสติและผู้เฮาเป็นเจ้าของเงินนี่ก่อนจะปล่อยเงินออกให้ผู้ใดผู้นึงยืมก็ต้องเบิ่งว่าแม่นแท้บ่แล้วขัดข้องเรื่องเศรษฐกิจแท้บ่แล้วเรามีตัวตนแท้บ่อันนี้อย่าฟ้าวเสือและอีกอันนึงนอกจากปล่อยเสียงแล้วเด้ผู้ที่ว่าถูกสแกมเมอร์แฮกเอาข้อมูลเฮานี่นะแล้วฮู้หมดว่าเฮาอยู่บ้านใดมีญาติพี่น้องจักคนหือหลังนั้นมีจักคนมันไปสืบมาแล้วแล้วมันก็ส่งเป็นข้อมูลมาส่งเป็นเซตเข้ามาเป็นตัวหนังสืออันนี้หลายคนก็ถูกแล้วเป็นตัวหนังสือนี่เกี่ยวกับการขอยืมเงินนี่แหละแล้วหลายคนก็ลงโอนไปอันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ได้ที่ยังมีคนตกเป็นเหยื่อตัวนี้นะเพิ่นก็ออกมาว่าให้ระวังแท้ๆอย่าเฝ้าเสียขาดถ้าใครอยากยืมอย่างแท้มันให้โทรมาลงโอล้มโดยโกงโลดบ่ต้องแซดมาเพราะปัญหานี้มันพวกเขาได้เว้ากันทุกมื้อทุกมื้อหลายๆรายการวิทยุก็ได้เว้าออกทุกเกือบทุกรายการให้มีสติระวังตัวในการเสพข่าวในยุคนี้นะยุคดิจิตอลยุค AI มีทั้งอันดีและอันบ่ดีเนาะพวกเขานำใช้มันเป็นประโยชน์มันก็สามารถสร้างและหับได้นำใช้บ่ถูกต้องมันก็เป็นไปทางในทางที่ลบก็คือยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนนึงเพิ่นว่าสแกมเมอร์นี่ก็มีหลายรูปแบบเด้คือโคศกหรือว่าลุงสร้างลุงสาเคยได้ล้มกันเรื่องปัญหานี้หลายเทื่อท่านฟังโดยที่ใช้สื่อออนไลน์นี่นะขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าส่งสินค้ามาสัมผัสบ่ถูกกับอันที่ว่าผู้จ่ายเงินไปหันเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาเด้ฉะนั้นถ้าว่าจะซื้อสินค้าหยังก็แล้วแต่พร้อมกับว่าตลอดว่าถ้าบ่มีห้านบ่มีตัวตนเฮาก็บ่ควรจะโอนเงินไปก่อนถ้าเป็นไปได้ถ้าว่าบ่เหลือบ่ก็แฮงไปจับไปต้องสินค้าเลยดีกว่าอันนี้ในยุคนี้มันยุคหลอกลวงได้ง่ายถ้าว่าก็จะบ่มีห้านมีแต่ออนไลน์ล่าๆนี่อันนี้เป็นความเสี่ยงสูงสําหรับผู้บริโภคการซื้อสินค้าทางออนไลน์หลายคนถูกต้มถูกตัวนี่หลายมาแล้วก็ยังเจออยู่ทุกมื้อนี้ก็ยังเห็นอีกอยู่ได้โพสต์แนวนึงเนาะสินค้านะจ่ายเงินไปแล้วเป็นล้าน2ล้านส่งกลับมาทางอันน่ะออนไลน์ทางไปรษณีย์ครับไปรับเอาสินค้าอยู่ในอันน่ะศูนย์นั้นเปิดออกมาสะบัดคนละเรื่องส่งกลับคืนกับบ่ได้ย้อนหยังถูกบล็อกละเด้บัดนี้ก็เสียเงินไปแล้วล่ะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนก็จะฟ้าลงเสือในสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในภาพบางเทื่อนี่เขาก็เฮ็ดห้องเป็นห้องใหญ่ๆเป็นห้องแบบคือห้องห้านค้าใหญ่ๆสตูดิโอใหญ่ๆแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ติดตัวหนังสือแบบคือห้านขายสินค้าใหญ่ความจริงแล้วเป็นห้องที่มันเฮ็ดไว้เพื่อหลอกลวงว่าผู้ที่ว่าหลงเชื่อว่าง่ายๆซะมันเฮ็ดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์มีผู้จัดการมีผู้ขายมีคนย่างออกย่างเข้าห้านความจริงมันเป็นกลุ่มเดียวเข้าหันเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีขึ้นมาให้เฮาหลงเชื่ออันนี้ก็ระมัดระวังเลยอันนี้มันเฉพาะอยู่แต่ประเทศเฮาที่ถูกสร้างประเทศก็มีแบบนี้หลายประเทศทั่วโลกถูกกันนะ
ซอสส้มในแบบนี้นี่นะ

0: ันนี้แหละพ่อเขาก็อยากฝากไปในการเสพข่าวในยุคสื่อที่ว่าเข้าถึงในทุกแบบนอนบอกว่าจะเป็นดิจิตอลแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนี่มันอันตรายแท้ๆอย่าเบิ่งข้ามเด็ดขาดพวกเขาจะเสียผลประโยชน์ของเขาเสียผลประโยชน์แล้วก็เสียความหู้ซึกเสียเส้นประสาทเสียจิตสลับไปเสียเงินไปแล้วยังหู้ซึกว่าเขาหลงไปได้แล้วใดอันนี้เขาก็ฝากกันไว้โดยที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจบอกคนในครอบครัวบอกพ่อแม่บอกหมู่ครูที่อยู่อ้อมข้างให้มีสติระวังตัวเนาะหลายคนก็คนอยู่ใกล้ข้างของลุงสางลุงสานี่เพิ่นก็มาเล่าสู่ฟังเลยเพิ่นก็เคยถูกเทื่อนึงเพิ่นว่าเคยถูกนึงแต่ว่าก็มีสติย้อนว่าฟังรายการพี่อยู่แล้วเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนเพิ่นว่ามีโจรหั่นก็ไปตัวเอาเครื่องอยู่ในเฮือนตัวเอาขันเงินนี่แล้วเพิ่นว่าตัวเอาขันเงินเพิ่นก็อยู่เฮือนลูกเต้าไปเวียกไปงานบ่ได้เพิ่นว่ามาตัวเอาละถูกซื้อหมดฮู้หมดซื้อลูกเต้าน่ะโอ้อีพ่อว่าซั่นอีแม่ว่าซั่นอันลูกเจ้านะผู้นั้นก็เว้าซื้อไปโอ้มันละบอกลูกนี่มาเอาตัวนี้เด้ว่าซั่นขันเงินว่าอันอยู่กับอีพ่ออีแม่อยู่เฮือนว่าซั่นมาเอาให้มันแด้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่ามีสติขึ้นมาเอาขันเงินนี่มันมือใส่บาตรยัดพกมันสิเอาไปยังเพิ่นว่าเด้เพิ่นว่าเพิ่นมีสติของเพิ่นเด้เพิ่นสอนสู่ฝั่งลมสู่ลุงสางลุงสาฝั่งเพิ่นก็เลยโทรกลับไปหาลูกเพิ่นละบ่เห็นบ่สติเพิ่นมาแล้วได้บ่นี่โทรกลับไปลูกเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่แม่นเด้อลูกสิเอามาหยังมาเวียกกับปกติสิเอาเพิ่นคันคำมาให้หยังอย่าให้เขาเด็ดขาดหลังจากอันน่ะผู้โจรห้าห้อยนั้นมันเห็นพอลุงแม่ป้านั้นโทรหาลูกพ่องเพิ่นแล้วปุ๊บซั่นละบ่ไปอาดลาดบ่ได้จ้อยอันนี้จึงว่าสติต้องมีสติแท้ๆนอกจากสติแล้วเนาะแน่นอนพ่อแม่อยู่เฮือนนี่เพิ่นก็บางเทื่อเพิ่นก็บ่ได้เสพข่าวสื่อออนไลน์เพิ่นบ่ฮู้ใส่เด้บรรดาท่านเด้เพิ่นสิไปฮู้นี่มีแต่เฮาเป็นลูกเป็นเต้าก่อนออกเฮือนจากออกจากเฮือนไปนี่นะสั่งเพิ่นไว้โลดพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อตุ้มแม่ตุ้มเอ้ยผู้ใดสิมาเอาหยังก็อย่าเด้อมื้อนี้นะห้ามเด็ดขาดบ่ว่าเขาสิมาเว้าเอาเครื่องเอาของยืมรถยืมร้านหยังก็อย่าให้เขาได้ลูกบ่ได้สั่งไปหมดถ้าว่าเขามาเอามีปัญหาหยังต้องโทรหาพวกลูกก่อนเด้อจะเอาสิ่งของให้เขาต้องสั่งแบบนี้ไว้ได้ซั่นบ่ซั่นเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นกันหลงเสือเพราะว่าหยังโจรมันไปสืบฮู้เพิ่นว่าไทเฮือนเฮาน่ะมีซื้อไดแดมันเทื่อมันก็ตัวว่าโอ้พุ่นนั้นบ่อยู่ว่าอีนางนั้นบ่อยู่มันไปใส่พ่อแม่บ่เห็นดนละมันตัวพี่น้องมันตัวเฮาซั่นต้องมีสติแท้ๆอันนี้น่ะบ่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเกิดขึ้นนี่เกือบทุกมื้อผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็หลงลืมแดแล้วเพิ่นก็บ่ได้ติดตามบ่ได้เสพสื่อออนไลน์เพิ่นบ่ฮู้ว่าเหตุการณ์สื่อออนไลน์เป็นแนวใดการตัวยมมันมีหลายรูปแบบเอาฝากไว้กำลังลมมวนเวลาผัดเมิดมาไหลลงสางลงสาละอาทิตย์หน้าเนาะจังลมกันตื่มมีหลายปัญหาเวียกบ้านกันเหมือนเกิดขึ้นมื้อนี้ก็ชื่อว่ารายการลงสางลงสาศิลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนสิฟ้าไปเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วห้องกลับกราบแล้วเนี่ยเอาพบกันใหม่สบายดี
1: รายการ Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี่ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเรานำเพลงตามใจคนข้อนั่นละมีรายการแยกจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเราได้ฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชักกีราเด้อได้บ่เป็นยังมีรายการทักทายกันไปเอาคึกคืนแน่

0: ก็พลาดกันไปเนาะเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังก็ได้ใจเลือกเกินมีรายการอยากจะฟังต้นรายการเพลงนี้กิ่งไม้ฟังก็คือว่าอุ่นอกอุ่นใจว่าเพิ่นเบ้าภาษาลาวได้ได้ที่จริงแล้วเป็นคำที่เพิ่นบอกว่า Come on come onหรือว่าโกโก้ภาษาเฮาก็ไปกลุ่มกืนกับเพิ่นเนาะชาเคร่าร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆอ่ะผ่านไลน์ซองถามบ่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube นะได้ๆเพลงนี้บักก็ได้ใจอยู่ขอบใจแล้วโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตะนี้จนถึงท้ายรายการมักพิงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับเราโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานำคะแนนสะสมนั้นมาแลกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่า data ก็ดี data เพิ่นก็มีไลน์แพ็คเกจให้เฮาได้เลือกอ่ะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไว้แล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็คเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรอันโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมี3วิธีด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5 กิกต่อ1มื้อเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมีรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมซ่องทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3 กิกใส่ได้3มื้ออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 2 กิกแล้วใส่ได้5มื้อสามารถกดผ่านหน้าจอแลกได้นะกดดาว567ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเฮาจื้อแต่วิธีแรกอะ10เลข10หันแม่นมูลค่าโทร100คะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มื้อนะ12แม่น3กิกใส่ได้3มื้อ13 2กิกใส่ได้5มือวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกเราจะแลกแบบใดวิธีว่าสั้นๆกดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดี๋ยวว่าเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหื่อนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสั่นบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่นมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดซ่องสั่นคือแบบใดสั่นที่1นั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเราเปิดไซต์บริการ FTTHเราก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี data 60 กิกะมีรายการจ่ายล่วงหน้า ซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเฮาเอาบริการตัวนี้เข้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําไส้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรี
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: คุณสุขสันต์ผู้หนึ่งหักติ่มกอบติ่มกำ
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ก็บอกแล้วว่า Colorful Music นำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021-22-4173มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

ซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีกับนักร้องดังๆคนเนี้ยมีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการร้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีหมู่สนิทอ่ะ 2-3 คนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเอาการหวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ 100,000 100,000 กิกมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำไซส์แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคงคอยนั่นล่ะ3เบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วเฮาสามารถติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมี data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นใช้ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิแล้วถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยสิได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเท่า30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเฮากระตื้มเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดออโตเมติกเด้อเนาะกดเครื่องหมายดาวก่อนแล้วก็3344เครื่องหมายดาวก็ใส่เดือนที่เฮาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็คเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะ
เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบ่นี่เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลน่ะเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมจริงไหมบอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อใส่นั่นล่ะบริการได้ก็แล้วแต่

0: too blue
1: เบอร์ติดต่ออีกเป็นพนักงานค่ายพอเฮาได้เลข5เพิ่นเลยผ่าน020-5965-4289 5965-5693และยังมีเบอร์อีกตึม2-3เบอร์มีรายการมือหน้ากินไหมสับเปลี่ยนมาบอกนะ

0: ลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม

คิดว่ามีรายการก็คงจะทราบกันไปว่าเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลน่ะแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นพวกเฮาเวลาเพิ่นแจกก็อย่าสุภาพโอกาสดีๆแบบนี้เพียงแต่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาจะตื้มเงินในเครือข่ายต้องย้ำว่าบ่ให้หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์ของเฮาจะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนวางแล้วเพิ่นก็แรนดอมไปเดือนกรกฎที่ผ่านมาเนาะก็มอบไป100ล้านแล้วเดือนนี้เพิ่นก็จะมอบไปอีก100ล้านมอบกันไปจนถึงท้ายปีได้ลุ้นไปนำกัน

0: ก็เป็นเพลงไปซื้อว่าโฮมเพลงนี้เป็นผลงานของนักร้องชาลิพูดเพิ่นฮ้องเป็นซองเวอร์ชันอะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นฮ้องร่วมกันกับนักร้องดังของญี่ปุ่นอุทาดะฮิการุอธิบายถึงความสำคัญของอีกคนบอกว่า you are the one who make this house a home บอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดให้เฮือนอบอุ่น house a home เฮือนที่มีความอบอุ่นเฮือนที่น่าอยู่ประมาณนี้ล่ะ
1: เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมไปต่างประเทศใช้เราโทรคมได้บ่ได้ไปเขตอาเซียนอาเซียนบวก3เพิ่นก็มีแพ็กเกจให้พวกเขาได้สมัครหรือว่าไปประเทศใกล้เคียงประเทศไทยสินะเพิ่นแห่งมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกมี3แพ็กเกจด้วยกันมีรายการไปแถวนั้นบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมไปทางแต่กี้นี่เวลาไปบ้านเพิ่นเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาอึดอัดนั่นก็คือเขาบ่สามารถติดต่อกันถ้าบ่ไปเปลี่ยนซิมนะบางเทื่อไปแล้วก็แยกทีมได้ต่างคนยากจะไปเบิ่งสิ่งที่ตัวเองมากต่างกันสินะฉะนั้นการที่เขามีช่องทางในการซื้อซ่าน่ะเซ็นเครือข่ายเราโทรคมไปพูนกับเพื่อน IR สิมันก็สะดวกสบายแล้วก็อุ่นใจอ่ะเวลาเขามีปัญหาอย่างต่างๆกับ IR ของเราโทรคมอ่ะมีรายการตอนนี้มี3แพ็กเกจให้พวกเขาได้ใช้อันนี้สมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินเบอร์รายเดือนไปมื้อนึง 15,000 กิ๊บเท่านั้นเด้อรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1 3มื้อ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3แล้วยังมีแพ็กเกจ 70,000 รหัสแม่นเล็ก7ใช้ได้1อาทิตย์จำไว้เนาะพวกเขามี3แพ็กเกจด้วยกันเลข1เลข3และเลข7เมื่อสมัครเขาก็กดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาวส่ง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเนาะไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายทีให้การความหมุนเส้นไปประเทศไทยกับ AIAC วิธีจับเครือข่ายปลายทางมันก็มีขั้นตอนน้อยหนึ่งเราก็สามารถสอบถามที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือสอบถามพ่อแม่พี่น้องที่เคยสายแล้วกลับมาก็ต้องเปลี่ยนเรื่องมาจูนเข้าเครือข่าย LTC อ่ะมันก็มีขั้นตอนน้อยเดียวดอกบ่ได้ยุ่งได้ยากยังมีรายการสอบถามได้นะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ฟังเพลงอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงก่อนผลงานของ Ariana Grande

0: อบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการกับ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านคืนนี้ 103.7 และมีรายการบางท้องถิ่นเราก็สามารถชูนินติดตามรายการพวกเราผ่าน94ผ่านคืน FM 94หรือว่าสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเราผ่านเบิร์นบายเว็บ .lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอยซ่ามาก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วเบอร์ที่พวกเราติดต่อกัน021เด้อ224173 021224173อยากจะติดต่อซื้อสารข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอหล่มเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านสองทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเราได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz.
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: แห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: อบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมก็คงจะทราบกันไปนะบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยและกับการแจกโซกแล้วลุ้นโซกนำลาวโทรคมทุกท้ายเดือนเนาะเพิ่นแลนเดิมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมติดตามผ่านขึ้นห้อยซ้ำก็คือ94หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุก็สามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้เบอร์ที่พวกเฮาติดต่อกัน021เด้อ224173เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรือว่าเพลงที่ข้อกันเข้ามาเนาะพวกเฮาปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วล่ะจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวเพียงแต่กิ่งกางกันเข้ามา
1: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

จเราโทรคมทีให้การสนับสนุนรายการจนแจกแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอผู้ใดที่ตื่มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื่มอย่างน้อยแสนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิร์นแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นข่าวมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง

0: เบิกพิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: เลือเบิ่งเวลาบ่ยังหลายมีรายการ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรักขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่าน103ก็ดี94ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์และพวกเฮาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อกันเวลาอยากจะสื่อสารกับทีมงานขณะจะทํารายการก็สามารถติดต่อผ่าน02122 4173 02-4173เอาแบบนั้นมาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เสียงเพลงเหมือนได้กินไม้เซกูดบายกันไปมาพอกันมืออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบายบายแฮปปี้ไนท์วีคเอนด์

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางมติว่าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจตามที่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในวันที่12สิงหานี้ภายใต้การเป็นประธานของทานมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีรองรัฐมนตรีคณะนำกระทรวงหัวหน้ากรมห้องกรมต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและวิชาการเข้าร่วมเพื่อเปิกสหรือค้นคว้าระดมคำเห็นจากภาคส่วนเกี่ยวข้องต่อหางมติดังกล่าวเพื่อให้มีแนวในรอบด้านชัดเจนสอดคล้องกับสภาพตัวจริงและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เน้นให้ที่ประชุมใส่การวิเคราะห์สภาพตัวจริงปัญหาคงค้างข้อจำกัดและท่าแฮงของบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจเพื่อเสนอแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทางเน้นให้ส่งเสริมการผลิตการลงทุนการค้าการบริการวิสาหกิจภายในและการนำใส่ทุนหอนภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นและเสนอรายปัญหาสำคัญทางด้านกลไกและนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพัฒนาธุรกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME การยกสูงขีดความสามารถในการแข่งขันการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกองประชุมเห็นดีเป็นเอกภาพว่าการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องสุ่มใส่การสร้างฐานผลิตภายในให้เข้มแข็งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพลดพรการเพิ่งพาจากภายนอกและเพิ่มท่าแห่งการแข่งขันพร้อมกันนั้นต้องสืบต่อเปิดกว้างและส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแผงทุกๆท่านกลับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความประหวานมวนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านตามตลาดตลีรวมถึงท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเอกชนกำลังประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนในยามบ่ายอยู่บ่ว่าจะพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่อยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความรู้เนื้อหาสาระและก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกันและแน่นอนกลับมาพบๆกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงนั่นแหละพบๆกันข้าทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกๆท่านได้เบิกบานมวลซื่นสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

างเตียนเวียนลงนหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านยังบ่ทันได้พักผ่อนเทื่อต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความจำเป็นตามบทบาทหน้าที่นั่นแหละบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เชื่อว่าหลายท่านนี้อาจจะกำลังคงคอยปันได้สิฮอดยามหนาวอยากให้อากาศหนาวอากาศเย็นเพราะว่าผ่านมานี้ประเทศเฮาว่าง่ายๆก็คือบ้านเฮานี่มันฮ้อนเอาบ่ว่าสิเป็นยามฝนหรือว่ายามฮ้อนแห้งฮ้อนตื้มอันนั้นนะบ่ให้เว้าแหละยามฮ้อนนี่เฮืออะไรไข่ย้อยแต่ว่าพอยามฝนคิดว่ามีฝนตกลงมาสิช่วยซุ่มช่วยเย็นขึ้นก็บ่ปานใดเพราะว่าแม้อยู่ฝนตกแต่ก็ตกเป็นข้างข่าวบ่ได้ตกต่อเนื่องแล้วก็พอแต่มีแดดออกหน่อยนึงก็แม่นฮ้อนเอาเฮือซึมออกไปอีกละจะใส่แล้วก็หลายคนก็ฮ้องหาแล้วบัดนี้อยากให้ฮอดยามหนาวหรือว่าฮอดฤดูหนาวไวๆฮ้อนเอาไหลอยู่ยากกินบ่แซ่บนอนก็บ่หลับมิตรรายการพี่น้องฟังปลายพวกเขาได้สังเกตกันคือกันกับต้นกล้วยบ่ระยะผ่านมาหลายปีผ่านมาเห็นว่ายามฮ้อนบ่คือยามฮ้อนที่ผ่านๆมาซุมื้อนี้อากาศฮ้อนหรือว่าเข้าฤดูฮ้อนนี่มันเป็นตาตายแท้ๆมันคือกับมันสิเอาชีวิตเฮาให้ได้มันบ่คือยามฮ้อนสมัยตะกี้มันอยู่บ่เป็นคือแต่เก่าแล้วถ้าว่าอยู่ในบ่อนธรรมดาเปิดพัดลมนี่อยู่บ่ไหวต้องห้องปรับอากาศหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเท่านั้นจึงค่อยอยู่ได้หรือว่านอนลับตาลงได้มันฮ้อนเอาหนห่วยบ่เป็นตะอยู่ตะกินสังเกตถ้าผู้ฟังมิตรรายการพวกเฮาเห็นบ่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ต่างประเทศบนที่บ่เคยฮ้อนก็ฮ้อนทางฝั่งประเทศแถบยุโรปหรือว่าบางประเทศในอาซีที่มีหิมะตกปรากฏว่าตกมาฤดูฮ้อนของประเทศเขาฮ้อนเอาถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตมันสูงเกิน40องศาและบางประเทศนั้นเฮือนซานบ้านซ่องเขาเจ้าบ่ได้ถูกออกแบบให้อยู่แบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาเจ้าอยู่เมืองหนาวอยู่ในเขตอากาศหนาวเกิดพิกปลูกสร้างเฮือนซานให้มีรูปแบบสำหรับห้องฮับหรือว่าเกี่ยมฮับอากาศหนาวเท่านั้นปานนี้ล่ะอากาศมันละมาฮ้อนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็เห็นให้สภาพอากาศคมเหงหรือว่าบีบคั้นให้พากันหันกลับไปใส่เครื่องปรับอากาศหรือว่าติดตั้งแอร์ปรับอากาศท่านผู้ฟังวันนี้ล่ะเงินบริษัทออกแบบมาสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาอีกพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนี่กลับมามีบทบาทในชีวิตพากันแห่ไปซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าตีกันก็มีให้เห็นอยู่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ก็มีอันนั้นก็ได้แล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าซอกหรือว่าเกิดพยาธิฮีสโตรกขึ้นมาย้อนว่าอากาศฮ้อนเอานี่ก็จำนวนหลายนับพันพุ่นแหละเป็นหลักพันขึ้นไปแล้วก็พากันออกมาอยู่นอกเคหสถานเฮือนซานออกมาตากลมตากอากาศทางนอกก็บ่ได้ช่วยพอปานใดถึงขั้นลงลิ้นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบางคนก็จมน้ำเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เตือนให้เห็นว่าสภาพอากาศซุมื้อนี้นะมือหุ่นแห้งขึ้นตามการคาดการณ์ของทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นคาดการณ์ไว้ก็แม่นอีหลีว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่สิกลับมาหุ่นแห้งแล้วก็หนักขึ้นกว่าเก่าจากใส่แล้วก็พวกเขาก็เกี่ยมหักมือนำกันและท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่อะไรเงี้ยต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พ่อพ่อจะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูฮะน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่แต่ก็ตามค่อยขอโทษละและก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ซื่อว่าโลกีกวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงใส่ง้อยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานไปพร้อมกันอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเราเคยมีอาการได้บ่อาการห้อนในปากนี่เปื่อยเป็นบาดกินหยังก็บ่แซ่บเวลาแค้วไปต้องแปรงถูแค้วไปต้องหรือว่าอันใดอันนึงไปแตะต้องนี่น้ำตาพังเหงาลงกับม่องปากมันเปื่อยเป็นแผลย้อนว่าอาการฮ้อนในท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเวลาที่อากาศฮ้อนอบอ้าวหรือว่าในฤดูฮ้อนอากาศฮ้อนอยู่แล้วแล้วเฮากินอาหารที่มีความมันอาหารที่มีกะทิจังซี่มันก็ไปเฮ็ดให้เกิดอาการฮ้อนในอยู่ในร่างกายของพวกเราแผ่ออกมาโดยเฉพาะแม่นเนื้อเยื่อหิมซบหรือว่าหิมฝีปากเนี่ยก็เฮ็ดให้เป็นแผลเปื่อยเวลาเฮาถูแค้วแปรงถูแค้วไปเถื่อหรือว่าไปต้องน้อยนึงนี่ก็บ่ได้เจ็บขึ้นมาทันทีเวลากินอาหารหรือว่ากินน้ําปากไปต้องถือขอบจอกหรือว่าถือบ้วงนี่ก็จักวางคําเข้าลงพุ่นล่ะกินบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนถ้าว่าเป็นฮ้อนในปากเปื่อยเป็นแผลเป็นบาดสาเหตุนี่ย้อนอากาศนั้นฮ้อนอบอ้าวอยู่แล้วแล้วเฮาไปกินอาหารที่มันท่านผู้ฟังจักสลาเมื่ออากาศฮ้อนอ้าวพวกเฮาเป็นไปได้นี่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันหรือว่ามีความมันเป็นหลักๆโดยเฉพาะแล้วแม่นอาหารประเภทจืนประเภททอดอาหารที่ประกอบไปด้วยกะทิมีอย่างแดจำพวกแกงกะทิมันๆข้าวหนมที่เป็นข้าวหนมลาวมีส่วนประกอบของกะทิมันๆอย่างสิอาหารที่มีน้ำมันหลายว่าง่ายๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงน้ำมันจากพืชหรือว่าจากสัตว์ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมันนี่นะถ้าหลีกเลี่ยงใดในระยะที่มีอาการฮ้อนในจะเป็นการดีเมื่อหลีกเลี่ยงอาหารจะพวกอาหารที่มีความมันแล้วก็ให้เสริมอาหารที่มีธาตุเย็นเข้าไปตื้มเพื่อไปดับความฮ้อนอาหารที่มีธาตุเย็นส่วนหลายก็แม่นพืชผักนี่แหละท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นผักบงผักกะหล่ำแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งที่มีคนอื่นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในนั้นหลายเพราะว่าน้ำที่มาจากพืชนี่มันจะมีฤทธิ์ไปช่วยดับความฮ้อนอยู่ในร่างกายส่วนว่าหมักไม้นี่ก็จำพวกหมักโมหมักแตงแล้วก็หมักเกี้ยงจังสิหมักเกี้ยงนี่ก็ดีหลายมีวิตามินซีไปดับพิษฮ้อนอยู่ในร่างกายจังสิแล้วก็ให้ลดอาหารมันแล้วไปเพิ่มอาหารที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นบ่ได้หมายความว่าเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นแล้วเอามากินบ่แม่นท่านผู้ฟังอาหารที่มีน้ำไหลอยู่ในพืชผักต่างๆอ่ะนะหมักโมนี่ก็มีน้ำไหลดิจากสารกะหลีกเลี่ยงอาหารมันแล้วบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์เย็นพืชผักหมักไม้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งในระหว่างนั้นก็อาจจะปรึกษาแพทย์หมอแล้วก็ขอยาที่มีฤทธิ์ช่วยในการบรรเทาบาดแผลอยู่หิมศพของพวกเขาตื่มอีกอาการแบบนี้มักเกิดในเด็กน้อยถ้าผู้ฟังเพราะว่าอย่างเด็กน้อยนี้มักจะกินอาหารบ่เลือกตามใจปากเลือกกินแต่เฉพาะอันที่มักอันที่มีประโยชน์บ่ค่อยบริโภคจากสารกะพบเห็นได้หลายในเด็กน้อยอาการฮ้อนในปากเปื่อยแต่ว่าในผู้ใหญ่มีบ่ก็มีคือกันอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปิ้นปัวรักษาและก็เบื้องแยงสุขภาพตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบึดนึงหลังจากนั้นจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความโหสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในเวลายามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำแล้วก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงระหว่างวันที่12หาวันที่14สิงหาคมนี้ที่นครปากเซแขวงจำปาสักองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดกองประชุม2ฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านกฎหมายและพฤติกรรมตัวจริงในการสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติโดยการให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านมงคุณจิลาไซสกุลห้องหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยมีท่านนางมโนลีศรีสวรรค์รองผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องสองประเทศเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนสภาพการค้าขายสัตว์ป่าการปฏิบัติสนธิสัญญาไซเต็ดให้มีผลสำเร็จและสิ่งท้าทายทางด้านนโยบายกฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสัตว์ป่าการสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องการร่วมมือทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการสั่งฟ้องผู้ให้คำเดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าอยู่สองประเทศอย่างมีประสิทธิผลในโอกาสนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดตั้งหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อฝ่ายไทยที่ได้นำพาคณะผู้เทนเข้าร่วมกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้พร้อมทางได้ยกเห็นว่าอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติเป็นปัญหาท้าทายที่ลาวและไทยให้มีความสำคัญในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสร้างเครือข่ายกลไกประสานงานทางภายในและต่างประเทศจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสากลต่างๆที่ส่งฝ่ายเป็นภาคีนำเอาผู้กระทำผิดที่เอาตัวลบหนีมาดำเนินคดีเห็นให้สังคมมีความสงบสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองปกป้องรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างยืนยงอย่างมีประสิทธิผลจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักแพงทุกท่านพบกับรายการห่วมใจป้องกันความสงบซึ่งรายการห่วมใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 55:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนห้อยเอกนาหงคำเขียวลิเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ทานได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสร้างผลงานสร้างขบวนการเพื่อคำนับหับตนวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติโดยเฉพาะกำลังประกอบอาวุธในฐานแถวกำลังป้องกันความสงบพร้อมออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการสร้างผลงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบซึ่งแต่ละท้องถิ่นพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยเฉพาะแมนกำลังปกสกุมบ้านก็คือปกสบริการประชาชนของแต่ละกลุ่มภาคฐานพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอย่างแข็งแรงเพื่อหับประกันเหตุให้ท้องถิ่นภาคฐานมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยสร้างเงื่อนไขความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นสำหรับรายการห่วมใจป้องกันความสงบประจำอาทิตย์นี้จะนำเสนอข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบังหลวงขั้นศูนย์กลางเคลื่อนไหวซี่น้ำเวียกงานอยู่แขวงพงศลีห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซสรุปตีราคาการนำภาษีน้ำเวียกงานหอบด้านประจำ6เดือนต้นปี2026ส่วนเนื้อในรายละเอียดระยะหน้าจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ทานผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน

0: เอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวห
0: ือโอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเฮ็ดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสำไหนลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่วมใจป้องกันความสงบอยู่ต่อไปจะนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของข่าวท่านวันไซผ่องสวรรค์ประธานกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาดบังหลวงขันศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเลยเฮ็ดเวียกอยู่แขวงพงศลีในไทยทิศพานมณีโดยการเป็นเกียรติต้อนรับของพลตีสมพลมิตรพลเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะประจำจากศูนย์กลางกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคเมืองส่องกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าห่วมรายละเอียดนะคะปกสแขวงพงศลีรายงาน
5: พลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพชุดพิเศษของแขวงพงศลีเป็นต้นแมนทางด้านภูมิศาสตร์ด้านการปกครองและประชากรด้านการคมนาคมท่าแห่งบ่มซ้อนข้อสะดวกข้อยุ่งยากและผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่9ของแขวงแต่ปี2021หาปี2025ในด้านเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้านวัฒนธรรมสังคมการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างจากนั้นสหายวันไซพองสวรรค์ได้กล่าวแสดงความย่องเหย่อสมเสยต่อกับผลงานและศาสนาที่การนำพักรัฐแขวงพงศาลีหย่านบาได้ในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบต่อรับประกันให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและปลอดภัยโดยยึดมั่นแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นใจกลางติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวสหายวันไซพองสวรรค์ยังได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์จำนวน35ชุดในมูลค่า600กว่าล้านกีบให้แขวงพงศาลีเพื่อแจกจ่ายมอบให้บรรดาตาแสงและมอบเงินสดจำนวน300ล้านกีบให้แขวงพงศาลีมอบเงินสด100ล้านกีบให้เมืองบุญเหนือและคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมปรินเตอร์4จำนวน1ชุดให้คณะกวดกาเมืองบุญเหนือ
4: กองประชุมสรุปการนำพาซี่นำเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปี2026ของห้องสันติบาลปกสแขวงอุดมไซได้จัดในวันที่3สิงหาคม2026นี้อยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงโดยการเป็นประธานของพันโทบุญคำสุริไซรักษาการหัวหน้าห้องสันติบาลเป็นเกียรติเข้าร่วมของพลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิเลขาคณะพักหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงอุดมไซมีคณะพักคณะบัญชาขันห้องแผนกพร้อมด้วยพนักงานนักหบภายในห้องเข้าร่วมกองประชุมได้สรุปตีราคาการนำภาษีนำเวียกงานหอบด้านตลอดระยะผ่านมายกให้เห็นผลงานอันพ้นเด่นและด้านอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบโตปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นแมนการนำภาษีนำด้านการเมืองแนวคิดด้านการจัดตั้งและการปฏิบัติหน้าที่วิสาสะพอการปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและวางทิศทางแผนการเวียกงานจุดสุ่มในต่อหน้าให้ปรากฏผลเป็นจริงพันโทอินคำสยวงศ์ห้องห้องสันติบาลได้ให้ฮู้ว่าตลอดระยะ6เดือนต้นปี2026คณะพรรคแต่ละคันได้เอาใจใส่นำภาษีนำ เคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยเร่งใส่เก็บกำสภาพการติดตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมายประเภทต่างๆลงเลิกเวียกงานสกัดกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่ออื่นๆอย่างเข้มงวดแสดงออก6เดือนผ่านมามีคดีเกิดขึ้น7เรื่องผู้ถูกหา106คนหญิง13คนข้อหามีอาวุธเสกไว้ในครอบครองส่อกงทรัพย์ทางโทรคมตอบเสร็จหรือลิ่นเกมออนไลน์บริการคนลาวสาวต่างประเทศเข้าออกด่านภูหลักคํา3,248 คนหญิง 1,144 คนคนต่างประเทศ306คนหญิง17คนออกบัตรอนุญาตพักสาวสัวขาว220คนมี98บริษัท28หัวหน่วยธุรกิจออกบัตรพักสาวสัวขาว6เดือนและ12เดือนมี552คนหญิง89คนสัมภาษณ์เอกสารแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศ60คู่เก็บกำสถิติแขกเข้ามาพักแฮมอยู่บรรดาเฮือนผักโฮงแฮมทั้งหมดมี 3,152 คนหญิง 1,110 คนมี10สัญชาติแขกเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอยู่ภายในแขวงมี 1,000 กว่าคนหญิง466คนมี7สัญชาติพร้อมนี้ก็ได้ลงกวดกาแนะนำสุกยูสร้างบทบันทึกกับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจบ้านผักโฮงแฮมเพื่อหับประกันเวียกงานป้องกันความสงบในของเขตการท่องเที่ยวได้57ครั้งและผลการปฏิบัติเวียกงานอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประกอบคำคิดคำเห็นต่อหางบทสรุปและทิศทางแผนการเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกให้ได้หับประสิทธิผลสูงโอกาสเดียวกันยังได้ผ่านบรรดาแจ้งการและขอตกลงต่างๆที่เกี่ยวพันกับเวียกงานของกำลังอีกจำนวนหนึ่งในโอกาสนี้พลจัตวาดวงจันทร์ไสวุฒิหัวหน้ากรมราชการปกสแขวงยังได้เน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาตลอดฮอดพนักงานนักหบเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ภาครัฐการจะตั้งมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จคุ้มครองนำพาศึกษาอุปโภคการเมืองแนวเขตติดพันกับการปรับปรุงภาคก่อสร้างพนักงานให้มีคุณภาพมีแบบแผนเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องทันสมัยและเคลื่อนไหวเฮ็ดหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสืบต่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมให้มีความสงบโดยพื้นฐานคณะพักหักฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงอุดมไซสรุปเวียกงานประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ในท้ายทิศพันมณีโดยการเป็นประธานของพันโทสมพงษ์ม่วงสมบัติคณะพักกองบัญชาการเลขาคณะพักหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงอุดมไซเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยพันเอกอาหลงเพชรสุรีคณะพักห้องกองบัญชาการปกสแขวงมีคณะพักคณะกองห้อยพร้อมด้วยสมาชิกพักภายในกองพันเข้าร่วมในกองประชุมได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของคณะพักหักฐานในระยะ3เดือนผ่านมาคณะพักหักฐานกองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกสแขวงประกอบมีคณะพัก4สหายมี3หน่วยพักขึ้นกับมีสมาชิกทั้งหมด103สหายหญิง7สหายสำโฮง8สหายหญิง1สหายในระยะผ่านมาคณะพักได้เอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสมาชิกพักพนักงานได้มีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีความบุกปืนห่าวหันต่อหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีในนี้ได้จัดตั้งพันขยายบรรดามติคำสั่งหมุนเสื้อต่างๆของพักของชาติได้4ครั้งมีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบเข้าร่วม284สหายหญิงสหายสหายติดพันกับการแก้ไขบรรดากรณีสมาชิกพรรคพนักงานนักหบบ่ให้มีการประพฤติที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายก็คือข้อห้ามของสมาชิกพรรคติดพันกับการร่วมชีวิตประจำเดือนประจำไตรมาสเป็นปกติเสนอมหาชนผู้ที่ก้าวหน้าเข้าเฮียนสนับสนุนหาสหายเฮียนระเบียบพรรค3สหายเสนอสำโฮงขึ้นสมบูรณ์1สหายนำพาหวมชีวิตการเมืองประจำเดือน3ครั้งมี285สหายหญิง22สหายและอื่นๆในตอนท้ายกองประชุมพันเอกอาหลงเพชรสุรีคณะพัก ห้องกรมสการปกสแขวงอุดมไซได้มีคำเห็นโอลมก่อนอื่นทานได้ย่องยอสมเสยผลงานอันพ้นเด่นที่ปฏิบัติได้ในระยะผ่านมาพร้อมได้เน้นนักให้คณะภาคคณะบัญชาวีซาสะพอสืบต่อยกสูงเวียกงานศึกษาอุปโภคการเมืองแนวเขตในทันแถวพนักงานหนักหบอย่างเป็นปกติต่อเนื่องสกัดการและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อภายในสมาชิกพรรคให้เลิกเซิงบนพื้นฐานก่อสร้างกลุ่มกองแข็งฮู้นำพาหอบด้านสร้างให้ได้หน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นอย่างต่อเนื่องในวันที่4สิงหาคม2016นี้สหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบลงเคลื่อนไหวสุกยุ่งเวียกงานติดตามกวดกาอยู่สหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบนำโดยพันโทนางบุญอมวรบุตรประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมคณะมีพันเอกนางไลทองสิญญาโซนประธานสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองพร้อมด้วยคณะสหพันธ์แม่หญิงอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองเข้าร่วมการลงสุกยุ่ในครั้งนี้ได้หับฟังรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานการติดตามกวดกาประจำปี2006และทิศทางปี2007ที่เสนอโดยพันโทนางทุมพรแก้วมหาวงศ์ประธานกวดกาสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองให้ฮู้ว่าในระยะ1ปีผ่านมาคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองได้เอาใจใส่นำภาษีนำสมาชิกเอื้อน้องแม่หญิงเฮ็ดหน้าที่การเมืองก็คือการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะด้วยความรับผิดชอบสูงเคียงคู่กับการศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมนี้ก็ได้ติดตามกวดกาสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนในการเคลื่อนไหวการพัวพันสังคมและการปฏิบัติหน้าที่แสดงออกในการจัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของขันเทิงระเบียบกฎหมายของกำลังป้องกันความสงบและกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาววางออกพร้อมเดียวกันนั้นคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองยังได้ติดตามกวดกาการใส่ซื้อสังคมออนไลน์ของสมาชิกแม่หญิงอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังปราศจากบ่ได้ได้พบเห็นปัญหาในการใส่ซื้อสังคมออนไลน์อยู่บางหน่วยและหน่วยสหพันธ์แม่หญิงจึงได้สมทบกับคณะภาคคณะบัญชาเป็นผู้ศึกษาอบรมและแก้ไขให้ทันเวลาสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D แมนได้นำพาสำรวจกวดกาสรุปทรงแสงรายงานขันเทิงเป็นปกติเสื่อมซึมเนื้อในคำขวัญและข้อแข่งขัน 3D ปลุกระดมสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ติดพันกับการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นก็คือขององค์การจัดตั้งมหาชนและกลุ่มกองวางออกเป็นต้นการคัดเลือกประเภท 3D ประจำปีเป็นปกติและได้รับการย่องยอผลงานระยะ5ปีผ่านมาแต่ปี2021หาปี2025คือประเภทหน่วย 3D ของสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่การเมืองป้องกันความสงบจำนวน15หน่วยย่องยอ5ฐาน1ใบตีราคาประเภท1มี356สหายและประเภท2มี8สหายสำหรับทิศทางแผนการในตัวหน้าเพื่อแน่ใจเหตุให้การจัดตั้งสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงแต่ละหน่วยมีความหนักแน่นเข้มแข็งคณะสหพันธ์แม่หญิงกลุ่มใหญ่จะได้สืบต่อศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดสมาชิกแม่หญิงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกวิธีนำพาให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละหน่วยสหพันธ์แม่หญิงติดพันกับการเคลื่อนไหวกวดกาอยู่บางหน่วยที่มีปัญหาโดยสมทบกับคณะภาคคณะบัญชาบรรดากลุ่มกองอ้อมข้างกลุ่มใหญ่การเมืองเพื่อสกัดกั้นบ่ให้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบดำเนินมาฮอดนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางรายการขอฝากเตือนเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญทุกคนสามารถประกอบส่วนต้านสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆนอกจากนั้นจงมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สินเครื่องของที่มีค่าและพร้อมกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าพบเห็นกลุ่มคนบุดีที่เคลื่อนไหวกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายจงหิบฮ้อนรายงานสภาพเหตุการณ์ต่างๆให้อำนาจการปกครองบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่สังคมก็คือบ้านเมืองถ้าว่าพวกเขาทุกคนเหตุใดคือแนวนี้สภาพปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆก็อาจจะหลุดลงและจะหมดไปจากสังคมแน่นอนท้ายสุดนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบ มาโดยดีตลอดมาซึ่งท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าในโมงและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนางหงคำเขียวลิเดชต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาห่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมหลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใช้ไปรายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาต้อนให้บริการได้รับฟังแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมพันทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ใน FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังนะทั้งนะ 105.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกาศกรมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองและก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญสันติภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่นะติดพันกับการห้องคอเงินอุดหนุนติดพันกับการท้องของเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องของเงินอุดหนุนข้อมูลวอโกงกันบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสามโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะกะเออหน่อยมีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องของเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการแจ้งข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถอะเกิดสิทธิ์หยังก็คือลักๆก็คือเหมือนกันไปใส่บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยัง
ท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเป็นนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจากLao Social Security Organization .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพทานกดเข้าไปแล้วทานป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของทานเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรนึงแล้วทานจะเห็นข้อมูลของทานชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดซิดเต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนอย่างเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อนะคันว่าซิดเต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยุ่งหมอได้ปกตินะคันซิดบ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็นะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในหน้าที่ต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแม่นห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันนิภาพว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาโดดแล้วแต่บ่ชื่อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัตรสิไปใช้อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของท่านเนาะท่านสิเข้าโครมก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันเนาะของทางอินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เพลอเรอร์สินะมันมีการบริการหรือว่าอย่าง Wi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื้อมันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google ท่านก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกวดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะก็เข้าไปกวดได้ท่านจะเห็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านจะบ่สามารถกวดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่อันนั้นคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แม่นโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากวดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเฮาจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของพวกเราเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบ่ฮะนะเนาะตัวนี้ก็สามารถนะให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้นะแล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของท่านเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบอสพอแต่ว่าแต่งงานเด้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าเว้าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห้างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีบ่ในสังคมที่มีการยาห้างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดนี้กรณีอย่าห้างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะ
อย่าลืมเอาใบยาห้างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมเมนต์สร้างโมเมนต์เอียงได้อันนี้นะให้มันถูกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจริงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะบัดนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่นำกันจะได้รับผลประโยชน์คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงมาแล้วสิบ่แต่งงานกับเงินตัวนั้นคันมายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันมีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าบ่ได้มีหยังมีพันธะหยังต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่ว่าเป็นหยังเมียเก่าคือว่าปะห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึดยังจ่ายเงินให้เขาเนาะตัวนี้ประกันสังคมพวกเขาก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการห้องฟ้องกันขั้นศาลขั้นหยังต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่บ่ผิดเพราะว่าเขาปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เขามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนมาเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจแล้วเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในในแนวความคิดของเขาก็คือมันบ่ถูกแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอ่ะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการหนึ่งว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการยาห้างกันไปแล้วเนาะยาห้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเข้าออกเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังว่าสุฟังมันเป็นปัญหาอิลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการยาห้างกันไปแล้วนะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหานะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อทวิตนะที่มาโอ้มาลมนะยังมีหลายอันนะเป็นต้นอันต่อมานอกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใส่คู่กับสำเนาครัวหรือบัตรประจำตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใส่บัตรใส่คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรลัทธกรเนาะบัตรพนักงานลัทธกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใส่บัตรเดียวแทนได้เลยนะแต่ในเมื่อก่อนแม้นยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรลัทธกรเนาะอันนั้นมันเฉพาะพนักงานลัทธกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวนะก็บัดนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจำตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคันว่าคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใส่คู่กับสำเนาครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะ
ระเบียบการทุกครั้งไปห้องหมอต้องถือสมุนโขวไปนำหรือว่าบัตรประจำตัวคันว่าแมนผู้ประกันนนคันแมนคู่สมรสแมนใส่สมุนโขวบัดนี้เนาะสมุนโขวอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะคันว่าบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ทานกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้แหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสมุนโขวมันเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวมันเลขเก่าบ่ทานไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตน้ำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันโกงกับสมุนโขวบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมนะทานจึงจะสามารถใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วห้องหมอบ่อนุญาตให้นำใส่เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสมุนโขวบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมแห่งอเมริกันให้ฟังตอนนี้มาฮับฟัง1เพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเฮาจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนตอนนี้ฮับฟัง1เพลงจากทางรายการ

ตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมในระยะที่2นะก็หวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นนะก็จะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาได้มีความเข้าใจอีกในระดับนึงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนาะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสำเนาครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องขอเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแม่นทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสำเนาครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอระเบียบประกันสังคมก็คือแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งก็คือนับแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งมั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาร์ดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแมนอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามเนาะมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมิตรภาพก็คือห้องหมอให้50เตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่าหนึ่งตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่คันท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไว้ยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียกมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก็แล้วแต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมเนี่ยจะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรรวมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของท่านจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเติมให้อีก5ปี

0: ในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508นะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกาศกรมแห่งชาติลูกไปห้องหมอคือใส่บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเฮียนอยู่แต่คิดคือว่าใส่ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใส่บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังดีการศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเฮียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปตื้มให้อีก5ปีนะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีตื้มให้อีก5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปห้องหมอใส่บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนาะการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอถ้าว่าได้ใส่เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม้แต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละเนาะถ้าว่าแขนขาหักเนาะเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้คิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่อย่างเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเฮานั่นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่อการกินการอยู่บางคนก็บ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบยังเกี่ยวกับศึกษาอันใดนึงมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเขาจะได้รับการคุ้มครองไปเขา3ปีเนาะเติมให้5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมนุครัวว่าลูกเขานี่อายุกาย18ปีแล้วนี่เงี้ยถ้ากาย18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันกับเบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจในรายการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่รายการประกันสังคมสําหรับมื้อนี้เนาะลาไปกันไปก่อนสวัสดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นําใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเฮาทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเฮาแม่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้จะเริ่มจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาห่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนําเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจมาห่วมแลกเปลี่ยนโอ้ลมกับทุกๆท่านอีกด้วย
0: อย่าพลาดกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz ดําเนินรายการโดยบุญฮูอรุณวงศ์สําหรับมื้อนี้เฮามีหัวข้อที่ว่าน่าสนใจมานําเสนอหลายๆท่านอาจจะติดตามรายการเฮาย้อนมักเรื่องกฎหมายบางท่านอาจจะมักเรื่องธุรกิจแต่มื้อนี้เฮาจะมาโอ้ลมกันเรื่องธุรกิจเนาะว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่ควรมีวิธีรับมือแนวใดแน่นอนหลายๆคนเวลาเฮ็ดธุรกิจเนาะแน่นอนจะมักติดปัญหาว่าบ่ฮู้จะเริ่มขายหยังบางคนผลิตสินค้ามาแล้วแต่บ่ฮู้วิธีวางแผนการตลาดว่าจะแนวใดให้สินค้าเฮาเข้าถึงคนหลายซึ่งมื้อนี้เฮาจะมาโอ้ลมกันถึงรีเทลรายละเอียดแบบชัดเจนนะว่าเฮาจะเตรียมตัวแนวใดและแม่นหยังเป็นสิ่งที่กําลังมาแห้งและเฮาเลยไปเฮ็ดก่อนหมู่นั่นเองเนาะสําหรับมื้อนี้เฮามาโอ้ลมกันไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยถ้าว่ามีปึ้มก็เตรียมปึ้มมาจดไว้เลยจากประสบการณ์ที่ว่าข้าพเจ้าเองเนาะเบิ่งคอนซัลท์ให้ได้ธุรกิจอยู่ในประเทศลาวเป็นหอยกว่าแบรนด์แล้วเนาะและมีหลายแบรนด์ที่ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ได้อยากจะนําหัวข้อนี้มาโอ้ลมให้นักธุรกิจมือใหม่ฟังนํากันเพราะหลังบ้านมีหลายท่านถามเขามาว่าอยากคู่ว่าขั้นตอนการที่ว่าเฮ็ดแบรนด์แบบถูกต้องนี่น่ะต้องเริ่มจากหยังแน่เฮาก็เลยหยิบเอาหัวข้อนี้มาโอ้ลมกันแน่นอนหลายท่านก็อยากคู่แล้วมันว่าปัจจุบันนี่น่ะได้หลายแบรนด์เวลาเริ่มออกมาสร้างตัวตนเนี่ยสิ่งที่ควรคํานึงน่ะมีหยังแดซึ่งมื้อนี้บ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปเฮียนฮู้ไปนํากันเลยเจ้าหลักๆเลยสิ่งที่กำลังมาตอนนี้เนาะถ้าว่าเป็นเจ้าของแบรนด์มือใหม่อยากให้คำนึงถึงตัวทำอิฐเลยนั่นก็คือเรื่อง AI นี่เป็นยังทีมาแห้งและถ้าผู้ใดบ่ใส่ AI มันจะมีผลกระทบหลายเลยในธุรกิจเนาะเฮาลองจินตนาการเบิ่งแต่ก่อนเฮาจะเฮ็ดกราฟิกเฮ็ดรูปเฮ็ดวิดีโอเฮาจะต้องได้จ้างคนเฮ็ดนั่นบ่แต่ก็ใส่เคลื่อนว่ารายจ่ายสูงเติบเนาะเพราะว่าการเช็ดวิดีโออันนึงออกมานี่มีค่าใช้จ่ายสูงกราฟิกก็เช่นกันแต่มื้อนี้มี AI ก็มีหลายตัวเทรนด์ที่กําลังมาแน่นอนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่ควรจดไว้แล้วก็ควรไปศึกษานั่นก็คืออันดับ1ยกให้ AI ก่อนเนาะ AI นี่น่ะก็จะมีรีเทลแต่ละอันบ่คือกันอีกเนาะถ้าเทียบให้เห็นณตอนนี้ที่คนนิยมใส่หลายที่สุดละแม่นเรื่อง ChatGPT จะมาเข้าซวยเบิ่งตั้งแต่เรื่องข้อความเรื่องฮุกไอ้ได้เนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องวิดีโอโอ้โหหลายแห่งถ้าเป็นวิดีโอนี่จะมีหน้าก็เฮ็ดวิดีโอได้แล้วนี่แล้วมีหลายตัวอีกที่เฮ็ดวิดีโอได้เนาะดังนั้นอยากให้ทุกท่านไปศึกษาถ้าว่าคิดภาพบ่ออกว่าเจ้าของแบรนด์นี่น่ะควรใส่ AI ตัวใดดีเนาะเชื่อว่าบางคนก็จะใส่ Gemini ใส่ AI ใส่คอร์สแต่ละตัวใส่บ่คือกันอยากให้ทุกท่านจดไว้แบบนี้เอาตัวทำอิดทำออเลยเป็น ChatGPT ก่อนเนาะและให้ทุกท่านพิมพ์เข้าไปแนะนำตัวเองใน AI ตัวนั้นเนาะว่าเฮาแม่นไผเฮาเฮ็ดธุรกิจหยังแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนาะนอกจากแนะนำตัวเองแล้วต้องแนะนำกลุ่มลูกค้าเฮานำแนะนำว่าลูกค้าเฮาติดปัญหาหยังแดเขียนไปให้ละเอียดถ้าผู้ใดสามารถเขียนวิชั่นตัวเองใส่ในหันละเอียดให้ AI แนะนำแล้วฮะนะบอกเลยว่า AI จะจดจำเฮาแล้วเฮาจึงไปถาม AI ต่อว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี้นี่นะเฮาควรใส่ AI ตัวใดเป็นหลักแด1เฮ็ดวิดีโอใส่ตัวใด2เฮ็ดรูปใส่ตัวใด3เฮ็ดดีเซิร์ทเนาะใส่ตัวใด AI จะแนะนำให้เฮาแบบละเอียดที่เหมาะสมกับธุรกิจเฮาถ้าจะให้ข้าพเจ้ามาเว้าในมื้อนี้แบบลงลึกเลยนี่นะเวลาน่าจะบ่พอเนาะก็เลยจะเอาหัวข้อสําคัญๆมาให้ว่าอันดับทําอีเจ้าของธุรกิจควรคํานึงถึงนั่นก็คือเรื่องของ AI นั่นเองบ่เฮ็ดรูปเฮ็ดกราฟิกเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดดีเซิร์ทได้เบิดเฮ็ดรายงานเฮ็ดบัญชียังได้ AI น่ะเลยอยากให้ทุกท่านน่ะไปศึกษาเติมเนาะ และต่อมานอกจากเรื่อง AI เรียบร้อยแล้วสิ่งที่กำลังมาแห้งแล้วเจ้าของธุรกิจควรให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องวิดีโอสั้นวิดีโอสั้นนี้เป็นยังคือว่าให้ความสำคัญถ้าว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ให้ลองจินตนาการเบิ่งเนาะทุกมือนี้แต่ก่อนเฮาเล่น TikTok แม่นบ่ TikTok ก็จะเป็นวิดีโอสั้นแล้วเป็นยังเฮาไปเข้า Facebook หรือว่าเข้า YouTube จึงมีแพลตฟอร์มเขานะเขาพัฒนาขึ้นมา YouTube ก็มีวิดีโอสั้นแล้วมองช็อตบ่เชื่อทุกคนลองไปกดเข้าเบิ่งเนาะ Facebook ก็มีมองโซนของวิดีโอสั้นแต่ละแพลตฟอร์มเขาเจ้าพัฒนาแอปของเขาให้มีวิดีโอสั้นคือการมดเพราะหยังเพราะเขาเห็นว่าวิดีโอสั้นมันมาแห้งแล้วเฮาลองแนมกลับคืนไปหลายแบรนด์ที่ออกมาสร้างตัวตนตอนนี้เขายังบ่ทันมีสินค้าเลยเขาออกมาเฮ็ดวิดีโอสั้นฮะนะบางคนมีความหูความสามารถอันใดอันหนึ่งเขาออกมาแล้วเขาแจ้งเกิดในมือนั้นเลยแบบบางคนแบบเปลี่ยนชีวิตข้ามคืนเลยหย่อนวิดีโอสั้นและวิดีโอสั้นเป็นอีหยังที่คนส่วนใดให้ความนิยมหลายที่สุดเพราะหยังเพราะมันเด่นง่ายเนาะแล้วมันมีเทรนด์มีกระแสหยังสร้างตัวตนใดไว้อีกก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจมือใหม่ฮะนะสิ่งที่ควรเฮ็ดอันดับแรกเลยนั่นก็คือฝึกเฮ็ดวิดีโอสั้นแล้วอยากเฮ็ดวิดีโอสั้นเนี่ยนะจะเฮ็ดจังใดเดี๋ยวเหนือในเฮารายละเอียดเฮามีลงดีเทลให้นำอีกเนาะว่าถ้าอยากเฮ็ดวิดีโอสั้นในดีเทลขั้นตอนมีหยังแดนอกจากนั้นเนาะในส่วนของวิดีโอสั้นนี่นะยังเปลี่ยนชีวิตผู้ประกอบการหลายคนได้บางคนเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจบ่เคยออกมาเลยบ่เคยออกมาสร้างตัวตนเลยอยู่ในโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แต่พอมีวิดีโอสั้นปุ๊บหลายคนอยากลองออกมาเฮ็ดเบิ่งปรากฏว่าเคยมาสินค้าขายได้ดีและลูกค้าฮู้จักหลายขึ้นซึ่งล่าสุดเฮาก็ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายคนไปเนาะซึ่งเพิ่นยอดขายบางทานี่เป็นแสนบางคนเนี่ยเป็นล้านเนาะก็ได้ว่าอยากจะบอกให้ฮู้ว่าวิดีโอสั้นนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ประกอบการหลายคนเนาะนั่นอยากให้ตั้งใจฟังในเนื้อหาที่เฮามาโอ้ร่วมกันในมื้อนี้นะแล้ววันนี้นอกจากวิดีโอสั้นแล้วมีหยังอีกที่กำลังมาและก็เป็นเทรนด์ยาวๆไปเลยจนฮอด2030เนาะเอาไว้ก่อนตัวนี้เป็นหยังที่หลายๆคนใส่แล้วเฮาเองเลื่อนผ่าน Facebook หรือ TikTok เฮาก็เห็นอยู่แล้วนั่นก็คืออินฟลูเอนเซอร์เนาะเป็นหยังคือว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่มาแห้งนอกจาก AI แล้วมาแห้งแล้วก็วิดีโอสั้นมาแห้งอินฟลูเอนเซอร์ก็มาแห้งเช่นกันเนาะอินฟลูเอนเซอร์แม่นไผอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลนั่นเองต่อโลกโซเชียลมีเดียคนที่จะเป็นกระบอกเสียงให้สินค้าหรือว่าธุรกิจของถ้าสมมุติเนาะอาจนั่งก่อเราเฮ็ดแบรนด์อันนึงขึ้นมาแล้วเล่าฮะนะบ่อยากออกกล้องเราบ่กล้าเว้าบ่กล้าแสดงออกเราก็จำเป็นต้องเลยไปจ้างคนที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียเนาะก็ไปจ้างนั่งคอนี่เรามีคนติดตามอยู่แสนคนมาฟังมาฮอดนี้หลายๆคนอาจจะเห็นภาพแล้วเนาะยกตัวอย่างเด้อถ้าเฮามีเงินอยู่ที่100ล้านแล้วเฮาไปกระจายให้อินฟลูเอนเซอร์ทั่วประเทศลาวเนาะให้จินตนาการนั่งกอเราบ่กล้าออกกล้องได้แต่ว่าเรามีเงินแล้วก็ไปจ้างอยู่อินฟลูเนาะอยู่ในลาวเฮาอร่อยคนเนาะ 100,000 คนติดตาม100คนคนก็คูณเอาเลยเนาะแล้วประกาศเปิดตัวสินค้าปึ้งแล้วกระจายเงินไปให้อินฟูอินฟูก็จับอินฟูก็รีวิวแล้วสินค้าเราก็ถือครับหูแล้วคนก็ตามไปซื้อไปสอกซื้อไปนําซื้ออันนี้คืออิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วบัดนี้แล้วมันเกี่ยวของหยังกับเจ้าของธุรกิจเกี่ยวของแน่นอนเพราะหยังเพราะเจ้าของธุรกิจแต่ละคนฮะนะบางคนก็มีต้นทุนมีเงินแล้วเวลาเฮ็ดธุรกิจแต่บางคนยังบ่ทันได้มีทุนหนาก็จําเป็นต้องได้ใส่อินฟลูเอนเซอร์เนาะถ้าผู้ที่บ่มีเงินหนานี่จําเป็นคือกันนะแต่ว่ามันมีวิธีนั่นก็คือเอาเจ้าของธุรกิจน่ะออกมาเองเลยเนาะทําวันนี้ขายขนมขายหยังอีกขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าได้หมดเนาะเอาตัวเองออกมาถ้าเอาตัวเองออกมานี่มันมีข้อดีหลายเนาะเอาง่ายๆเวลาเฮาจะซื้อสินค้าอยู่โลกออนไลน์เสมอนี่นะสิ่งที่หลายคนกังวลคือหยังย่านของบ่ตรงปกย่านบ่มีตัวตนย่านเป็นมิจฉาชีพซุมื้อนี้เฮาก็เห็นมิจฉาชีพหลายเนาะนั่นก็คือส่วนหลายแม่นโอนเงินไปแล้วบ่ได้เครื่องอันนี้หลายคนเจอแม่นบ่แล้วเฮาจะจังได๋ล่ะให้มันเกิดความน่าเชื่อถือกับแบรนด์นั่นก็คือเอาตัวเองออกมาเวลาเอาตัวเองออกมามันจะช่วยเคลื่อนว่าแก้ไขปัญหาได้หลายจุดเลยเนาะเจ้าของแบรนด์นะจะหลุดต้นทุนในการที่การตลาดมหาศาลเพราะว่าเฮาจะประหยัดเงินไปจากอินฟูถามว่า เฮาออกมาแล้วเอาตัวเองออกมาเฮ็ดคอนเทนต์สร้างตัวตนเฮายังสิจ้างอินฟลูอีกอยู่บ่แนะนําควรจ้างต่อเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮามีตัวตนก็จริงแต่เฮาไปจ้างอินฟลูอีกมันก็ยิ่งเพิ่มทวีแต่ถ้าว่างบการตลาดยังบ่สูงกับปั่นตัวเองก่อนสร้างตัวเองก่อนมาจับสินค้ามาถือสินค้ามาโฆษณาอย่าประมาทเด็ดขาดเนาะต่อแสงเฮาปลูกเฮ็ดเนาะเฮ็ดฟาร์มไก่เลี้ยงหมูปลูกผักสิ่งเหล่านี้นี่น่ะอย่าประมาทเพราะเปลี่ยนชีวิตหลายคนมาแล้วเนาะเอาเจ้าของธุรกิจหันออกมาเพราะเวลาลูกค้าเฮาล่มกับเจ้าของธุรกิจโดยตรงน่ะความเชื่อมั่นมันจะหลายกว่าและความสนิทสนมมันจะหลายกว่าแล้วลูกค้าเฮาน่ะอยากเขามาคอมเมนต์อยากเขามาติดตามและอยากไปหาเฮาอยู่ห่านซ้ําเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเฮาเจอมากับตัวเลยเพราะว่าเฮาคอนซัลท์ให้เป็นหอยกับแบรนด์อยู่ในลาวก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่ว่ากําลังเริ่มเฮ็ดธุรกิจบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นร้านผู้ที่กําลังฟังอยู่เนาะอาจจะเป็นผู้ปกครองถ้าว่าลูกหลานเฮากําลังเฮ็ดธุรกิจอยู่ลองเอาไอเดียนี้ไปแนะนําเขาว่าให้เขาออกมาสร้างตัวตนออกมาเฮ็ดคอนเทนต์เนาะอันนี้แนะนําสุดๆเลยนอกจากอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนาะมันยังมีสิ่งที่สําคัญได้หลายจุดของเจ้าของธุรกิจแต่เฮาเอาเทรนด์3อันหลักๆนี่นะมาให้เจ้าของธุรกิจก่อนเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดวิดีโอสั้นเป็นฮู้ทายทําฮู้ตัดต่อและฮู้เรื่องการใส่ AI อีกและฮู้ว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเว้าหน้ากล่องเฮ็ดจังใดเว้าแนวใดให้คนอยากซื้อให้คนสนใจอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเจ้าของธุรกิจอยู่บ้านเฮาในนามที่ว่าเฮาเบิ่งได้หลายแบรนด์ให้คนบ้านเฮาก็ได้คิดว่าถ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยฮู้วิธีนําเสนอจังใดให้มีประโยชน์เนาะสําคัญที่สุดถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนเบิ่งควรบอกสิ่งที่มีประโยชน์ควรเฮ็ดสิ่งที่มันดีๆบ่แต่ต้องบ่มีปัญหาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนําซึ่งเฮาก็มีขั้นตอนให้แบบลงลึกรายละเอียดเลยนะวันนี้หลายคนฟังหมดจุดนี้แล้วก็อยากฮู้แล้วเนาะว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่น่ะแม่นหยังเฮาฟังเกินๆว่าแล้วเนาะแล้วอินฟลูเอนเซอร์นี่น่ะจะไปซวยเจ้าของธุรกิจใดแนวใดนะให้สรุปง่ายๆเวลาเฮาจะเฮ็ดธุรกิจหรือเฮ็ดแบรนด์อันใดอันหนึ่งขึ้นมาเฮาต้องมีแพคเกจจิ้งแม่นบ่เฮาต้องมีวัตถุดิบเฮาต้องไปเฮ็ดขนขั่วมาเบิดว่าเฮาสิใส่สารสกัดอีหยังแม่นบ่ออกแบบมาครบจึงขายสู่ตลาดอินฟลูเอนเซอร์ก็คือบุคคลมันจะมีคําว่าสินค้ากับคนเนาะแบรนด์สินค้ากับแบรนด์บุคคลหั่นดิอันนี้แหละเคิ่นว่า personal brand กับ product brand ถ้า personal brand ก็เป็นแบรนด์บุคคล product brand ก็เป็นแบรนด์สินค้าถ้าเฮาจะสร้าง personal brand หรือเอาตัวเองออกมาเป็นคนมีตัวตนมีคนมีคนติดตามหลายเคิ่นว่า personal brand สร้างตัวตนของเฮาถ้าให้เทียบให้ทุกคนเห็นภาพแจ้งๆอันนี้แม่นแบรนด์สินค้าอันนี้เป็นแบรนด์บุคคลถ้ามื้อใดมื้อนึงเฮาจะเฮ็ดแบรนด์ตัวตนหรือว่าจะสื่อสารตัวเองออกไปสู่โซเชียลมีเดียหรือออกทาง TikTok Facebook เฮาควรมาตั้งโพซิชั่นของเฮาให้มันชัดเจนว่าเฮานี่น่ะแม่นไผคาแรคเตอร์เฮาแม่นหยังเนาะเฮาต้องเขียนมาให้มันชัดเจนเลยแล้วเอาไงซะการแต่งตัวภาพลักษณ์เฮาการสื่อสารเฮาน้ำเสียงเฮาโทนออฟไวซ์ของเฮาเนาะแล้วจะบอกแบบว่าม้วนๆสไตล์ตลกเฮฮาบ่หรือว่าเฮาจะไปสไตล์แบบทางการหรือว่าเฮาจะเป็นแบบสไตล์แบบเป็นกันเองเป็นหมู่เพื่อนร่วมกันได้หมดเลยเนาะมานี่ personal brand นี่อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าก็คือแบรนด์ของบุคคลหรือแบรนด์ตัวตนของเจ้าของธุรกิจถ้าเป็นเจ้าของสินค้าก็คือเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของสินค้าหั่นแหละอันนั้น personal brand เนาะออกมาสร้างตัวตนหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลว่าซั่นไปเนาะและสร้างตัวตนนี้มันมีดีเทลรายละเอียดชัดเจนอยู่ถ้าอยากออกมาสร้าง personal brand ชัดเจนให้แน่เบิ่งให้มันกว้างเลยเนาะถ้าว่าเฮาเห็นตัวเองชัดเจนแล้วสิ่งที่จะช่วยธุรกิจได้หลายเลยที่สุดนั่นก็คือเจ้าของธุรกิจให้จื้อไว้เนาะเห็นหมอหลายคนเวลาเขาจะสร้างตัวตนคนในองค์กรเขาจะคิดก่อนนะจะเข้ามาคิดว่าอุ๊ยถ้าทีมในองค์กรเขาจะมีสื่อเสียงแล้วนะแล้วโอกาสที่เขาลาออกมันก็สูงกันบ่แต่ถ้าว่าเจ้าของธุรกิจมาสร้างเอง personal brand เป็นของเจ้าของธุรกิจเลยเวลาเจ้าของธุรกิจเคิ่นว่ามีคนติดตามหลายแล้วมีฐานลูกค้าหลายแล้วเจ้าของธุรกิจเฮาบ่ได้ลาออกจากธุรกิจง่ายๆบ่เฮาจะยังดําเนินไปยาวๆหั่นแหละก็ได้เป็นสิ่งนึงที่จะช่วยให้ธุรกิจเฮามันโตแล้วลูกค้าเขาเจ้าอยากมานิยมชมชอบธุรกิจหลายขึ้นถ้าสมมุติเนาะให้เห็นภาพชัดเจนณตอนนี้เลยเจ้าของแบรนด์อยู่ในประเทศลาวเฮานี่นะเฮาลองไปจินตนาการเบิ่งถ้าเขาเจ้าเว้าซื่อทุกคนก็คิดออกเลยว่าแม่นไผเนาะถ้าสมมุติว่าเฮามีธุรกิจอยู่แล้วเดี๋ยวเฮายังเอาหน้าเฮาออกมา เอาความบอกเขาออกมาเอาความคิดเอาวิสัยทัศน์เอามุมมองเขาออกมามาสื่อสารเนาะอันนี้แหละลูกค้าเขาจะนิยมชมสอบธุรกิจหลายขึ้นดังนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งสำคัญถ้าว่าเจ้าของธุรกิจออกมามันจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอะไรมหาศาลอันนั้นคือ personal brand หรือคนที่จะออกมาเป็นอินฟูเนาะควรคำนึงถึงสิ่งนี้ไว้นำและต่อมานอกจากการที่ว่าจะเป็นอินฟูแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเขาต้องเข้าใจแกนสำคัญเนาะมื้อนี้เขาจะมีอยู่หาแกนมาให้แล้วถ้าว่าเฮ็ดตามนี้นะบอกเลยว่าเขาจะเห็นตัวเองชัดเจนเลยและหาแกนสำคัญนะมันเป็นยังที่อยู่กับตัวเขาเองและเขาเองควรถามตัวเองเนาะถ้าว่าหลายๆคนที่กำลังฟังเทปนี้อยู่และอยากออกมาสร้าง personal brand อยากออกมาสวยพักดันธุรกิจแกนตัวทำอิฐเลยนั่นก็คือเฮาต้องรู้จักตัวเองเนาะเป็นอย่างคือว่าต้องรู้จักตัวเองมันมีคำหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะมักบอกกับคนที่มาคอนซัลต์ตลอดนั่นก็คือหูเขาหูเฮาหบหอยคังสนะหอยคังเป็นอย่างคือว่าแนวนั้นถ้ามื้อนี้เฮาจะออกมาสร้าง personal brand ชัดเจนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเฮายังบ่ฮู้เลยว่าเฮาเป็นไผธุรกิจทําเป็นหยังอันนี้ยากๆเนาะอันนั้นต้องไปตอบตัวเองให้ชัดเจนว่าเฮาเป็นไผนะคือจังตัวข้าพเจ้าเองแม่นเฮาฮู้ชัดเจนเลยว่าเฮานี่มักเรื่องการดึงศักยภาพของคนออกมาสําหรับไผที่บ่ถนัดในด้านใดเฮาจะดึงออกมาฮู้เลยว่าคนคนนี้นะถนัดสิ่งใดแล้วควรเฮ็ดคอนเทนต์แบบใดหรือสื่อสารแบบใดอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาถนัดเฮาก็เลยออกมาคอนซัลท์ให้หลายๆธุรกิจแล้วก็ให้เติบโตแบบยืนยงเนาะและก็ส่งผลต่อธุรกิจที่ดีนั่นเองนะแล้วมื้อนี้ถ้าว่าคิดบ่ออกเลยเฮาสงมีภาพในใจว่าเวลาคนเว้าถึงเฮา1ประโยคนะเฮาอยากให้เขาเว้าถึงเฮาแนวใดอันนี้เป็นสิ่งนึงที่สำคัญเนาะอยากให้ลองไปถามตัวเองขึ้นให้เขียนออกมาให้มันชัดเจนเฮาเป็นไผเฮาถนัดหยังเฮาอยากสื่อสารหยังเฮามีวัตถุดิบหยังในตัวเฮาเนาะนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญและต่อมาเฮาฮู้เขาเนี่ยมันบ่ฮู้หูแล้วเนาะบําเฮานี่แม่นไผแล้วเฮาบ่ฮู้ว่าบัดนี้ลูกค้าเฮาลูกค้าเฮาก็สําคัญแน่เนาะฮู้กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเป็นอย่างต้องฮู้กลุ่มลูกค้าเพราะมื้อนี้ถ้าออกเจ้าออกมาสั่งตัวตนเจ้าของธุรกิจมือใหม่ถ้าบ่ฮู้กลุ่มลูกค้าตัวเองปัญหาที่จะนํามาแม่นหยังฮู้บําคอนเทนต์มันจะมัวเลยมันจะบ่ชัดเจนหลายคนก็จะมักมาโจมว่าโอ้ยมันคือซับไปซับมาเนาะคอนเทนต์เฮาลูกค้าเฮากระจายอยู่สินะบ่ได้ยอดขายสร้างคนติดตามมากอ่ะบ่มีฮอดยอดขายคนก็บ่เข้าเบิ่งอันนี้ปัญหาที่หลายๆคนมักมาถามเนาะดังนั้นโตที่2ก็คือต้องฮู้กลุ่มลูกค้าชัดเจนต้องฮู้เลยว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี้เมื่อกี้นี่เฮาฮู้ตัวเองแล้วมื้อนี้เฮาต้องมาฮู้ลูกค้าเฮาเฮ็ดธุรกิจนี่เนาะจังซี่เฮาเฮ็ดสมมุติว่าเฮาเฮ็ดหั่นขนมเพื่อสุขภาพเฮาก็ต้องฮู้แล้วเนาะว่าคนที่มักเรื่องสุขภาพนี่อายุเขาประมาณเท่าใดเขามักเบิ่งหยังเขาเสพหยังในชีวิตประจำวันเขาจะมักเฮ็ดหยังเฮาก็มาแกะและเฮาก็เอาคอนเทนต์เหล่านั้นมาสื่อสารถ้าคนมักเรื่องขนมสุขภาพเขาก็ต้องมักเบิ่งความหูเรื่องสุขภาพแม่นบ่บ่ว่าจะเป็นเมนูสุขภาพเมนูอาหารสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายนี่คนหักตัวเองเขาจะมักติดตามเรื่องนี้นะบ่จะเป็นเรื่อง mindset การพัฒนาตัวเองเขาก็มักเบิ่งคือกันเฮาก็เฮ็ดคอนเทนต์สื่อสารออกไปได้แล้วเฮาจะได้กลุ่มเรานี่นี่นะเขามาติดตามแล้วหลังจากนั้นเฮาคอยนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเฮาไปว่าเป็นหยังเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฮาเพราะว่าผลิตภัณฑ์เฮาบ่เรื่องสุขภาพโดยตรงใส่ใจดีเทลและละเอียดทุกอย่างทุกวัตถุดิบที่เฮานำมาก็คือดีต่อสุขภาพหมดเลยเนาะมันนี่เวลาเฮาเห็นแล้วชัดเจนแน่เนาะว่ากลุ่มลูกค้าเฮาเป็นไผเฮาก็ต้องตั้งเลยเนาะถ้าบางคนคิดผ่าบอกว่าเอ้ยข้อนี้น่ะอยากฮู้ว่าลูกค้าเฮาเป็นไผนี่น่ะอยากตั้งคําถามนี่ถามมี1คําถามนี่น่ะเฮาจะตอบตัวเองให้มันได้นะมันเป็นหยังสิ่งนึงที่อยากบอกไว้คือลองถามตัวเองกลับไปเนาะว่าลูกค้าในฝันของเฮาแม่นไผอันนี้คําถามนี่สําคัญแฮงหลายๆคนฟังแล้วยังบ่เข้าใจเนาะเฮาต้องมีลูกค้าในฝันของเฮาลูกค้าในฝันของแต่ละคนบ่คือกันลูกค้าในฝันของบางคนแม่นมักคนที่รักสุขภาพลูกค้าในฝันของบางคนมักคนใจดีมักคนแบบเรียบร้อยลูกค้าในฝันเฮาต้องมีเฮาต้องเขียนไว้เลยว่า เขาเป็นคนแนวใดใส่ชีวิตแนวใดไลฟ์สไตล์แนวใดเขียนออกมาเป็นชัดเจนทำมันเขาเขียนลูกค้าในฟันของเขาออกมาชัดเจนถึงรีเทลรายละเอียดของเขาเขียนออกมาหอดจนเห็นว่ารายรับเขาจะต่อเดือนเท่าใดนี่ยิ่งจะชัดเจนเพราะเขาจะสื่อสารคอนเทนต์กับเขาเลยตรงจุดและเขาอยู่ไซส์เขาใส่ชีวิตแนวใดไพ่เขียนในชัดเจนผู้นั้นจะได้เปรียบที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ไปศึกษาไว้เนาะมาและต่อมาต้องแตกต่างด้วยความจริงใจข้อที่3เป็นอย่างจึงว่าแตกต่างด้วยความจริงใจสมมุติว่ามื้อนี้เฮาออกมาเฮ็ดธุรกิจออกมาขายสินค้าแล้วเฮาเว้ากับลูกค้านะเฮาบ่เว้าความจริงเนาะแล้วเฮาพยายามเติมแต่งให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดแล้วลูกค้าเขาจะก็จะรู้สึกว่ามันเข้าถึงบ่ได้ธุรกิจคนนี้แล้วมีแบรนด์นึงที่เราอ่ะนะออกมาเฮ็ดคอนเทนต์นี่แหละเราติดนี้เราล่มละลายเรากล้าออกมาบอกลูกค้าเลยเนาะว่าคอยนี้เคยประสบสำเร็จสุดๆแล้วก็ติดนี้แบบหลายร้อยล้านฮะนะเนาะแล้วเราก็ออกมาแล้วลูกค้าน่ะแทนที่เขาจะเบิ่งเราซึกบ่สนใจมันบ่แต่กลับกันคนบ้านเฮาเป็นคนที่เอ็นดูคนเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาถ้าเฮากล้าเว้าถึงต่อสิจะเป็นปัญหาแต่เฮารับการแก้ไขมาแล้วเฮารู้วิธีจัดการมันมาแล้วนะเฮาเอาความจริงใจตัวนั้นมารวมกับลูกค้าเดี๋ยวตัวนี้นะเฮ็ดให้ลูกค้ากลับมาหากลับมาเอ็นดูได้เนาะบางคนผลิตสินค้าออกมาแล้วมันเกิดปัญหาบ่บอกลูกค้าเนาะเฮาเปลี่ยนกลับกันเกิดปัญหาปุ๊บเฮามายอมรับแล้วเฮามาบอกลูกค้าว่าเฮาปรับปรุงหยังแหน่1 2 3 4ลูกค้าเขาแห่งเอ็นดูทุกสินค้ามันจะบ่เพอร์เฟคหมดเนาะมันจะมีตัวที่มีปัญหาเฮากล้าเอาตัวนั้นมาบ่ล่ะเฮาลองแตกต่างมึงแต่เฮาต้องจริงใจเนาะอันนี้ลูกค้าจะมักที่สุดเลยหลายๆคนเวลาเจอปัญหานะแบบย่านไว้ก่อนแล้วบ่กล้าเอามาแนะนําหรือว่ามาบอกลูกค้าอ่ะนะเนาะตัวนี้อยากให้แนะนําเลยเวลาเจอปัญหาให้พลิกเลยเนาะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะเฮากล้าเอามาบางคนน่ะสั่งสินค้าไปแล้วเอาไงซะโรงงานเฮ็ดบ่ทันบ่หรือว่ามันเจอปัญหาระหว่างทางระหว่างการผลิตสินะเฮาสามารถเอาเรื่องเรานะมาเล่าได้เช่นกันคนมักฟังเรื่องเล่าคนมักฟังเรื่องเราเฮาลองจินตนาการกับ

ภายหูลูกค้าเฮาแหละเนาะแล้วหูความแตกต่างแหละตัวที่4ความเรียวความเรียวคือความจริงความแบบที่มันบ่ต้องเฟกเนาะตัวนี้สําคัญเด้อเรียวยังบ่พอต้องสม่ําเสมอความต้องเรียวสม่ําเสมอเมื่อกี้นี่เฮาแตกต่างแหละเฮาจริงใจละความแตกต่างความจริงใจมันคือความเรียวแต่ต้องบวกกับความสม่ําเสมอถามวันนี้เฮาออกมาสื่อสารกับลูกค้าบางคนเนาะออกมาเฮ็ดคอนเทนต์สมมุติว่าเอาเว้าเรื่องความสม่ําเสมอก่อนเฮ็ดเรื่องอาหารซะเรียวๆเฮ็ดอาหารแบบบ้านๆโดยที่บ่ต้องแบบว่าเพอร์เฟคอีหยังเรียวเนาะแล้วมื้อต่อมาก็ยังเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้อีกคอนเทนต์สไตล์ไทยนี่สไตล์เราเรื่องแบบนี้ก็ยังเฮ็ดแบบนี้ซ้ำๆไปเวลาผ่านไปเนาะลูกค้าก็จะจื้อเฮาต้องเรียวแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสม่ําเสมอเนาะสําหรับเจ้าของธุรกิจที่กําลังจะออกมาเฮ็ดธุรกิจใหม่ๆอย่าเปลี่ยนไปหลายแบบพอลูกค้าจะจื้อเฮานั่นเองเนาะแล้วต่อมาความเสื่อใจตัวที่หาตัวสำคัญที่สุดเลยถ้ามื้อนี้เฮ็ดธุรกิจแล้วอยากให้ลูกค้าเสื่อมั่นเสื่อใจสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรออกมานำเสนอนั่นก็คือข้อมูลเนาะให้คิดซะว่าเฮาคือหอสมุดถ้าว่าเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็ต้องนำเสนอสิ่งนั้นถ้าเฮาขายเสื้อผ้าเฮาก็ต้องออกมานำเสนอเรื่องเสื้อผ้าที่มันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเฮามาแนะนำวิธีแต่งตัวมาแนะนำให้เขาจะเห็นว่าโอ้การที่จะใส่เสื้อผ้าอะไรออกมางามออกมาดูดีมันต้องใส่แบบนี้ต้องแมทช์กับหยังใส่ทรงแบบใดใส่เครื่องประดับแบบใดเข้ากับเสื้อผ้าแบบนี้นะแล้วอยู่โลเคชั่นแบบใดให้ลูกค้าเห็นภาพให้มันชัดเจนบ่แม่นว่าเฮาขายแล้วเฮาบ่สร้างความเสื่อมั่นเสื่อใจให้ลูกค้าแล้วก็ขบวนการผลิตเด้ก่อนที่ว่าจะได้สินค้าอันนึงขึ้นมานี่นะเฮาใส่ใจรายละเอียดดีเทลรายซ้ำใดตัวนี้เฮาควรออกมานำเสนอให้ลูกค้าเห็นภาพจริงเนาะเวลาเขาเห็นภาพจริงเห็นเบื้องหลังแล้วเขาจะเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วเขาจะกลายเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อสินค้าของเฮานั่นเองเนาะดังนั้นอยากให้ทุกคนฮะนะเฮ็ดตัวนี้ด้วยความจริงใจเพราะเชื่อว่าทุกธุรกิจมีความจริงใจอยู่ในหันแต่ที่สำคัญคือมีความตั้งใจอยู่ในหันแต่ว่าบางคนบ่ได้ออกมาสื่อสารเนาะถ้ามื้อนี้แนะนำที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาเรื่อง Personal Brand ถ้าว่าจะให้เฮ็ด1อย่างที่เจ้าของธุรกิจเฮ็ดแล้วลูกค้าจะนิยมชมชอบนั่นก็คือการออกมาสร้างเนื้อหาอยู่โซเชียลมีเดียด้วยความจริงใจต่อลูกค้าเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยแล้วเวลาผ่านไปมันจะงอกเงยแล้วเฮาจะต่อยอดธุรกิจเฮาได้มหาศาลเลยนะแล้วต่อไปนี้เนาะหลายๆคนเชื่อว่ามาฟังข้าพเจ้าในมื้อนี้ก็อยากรู้ว่าเวลาเฮ็ดธุรกิจไปหั่นน่ะอยากสร้างโพสต์เนาะแบบจริงจังละแล้วตอนเฟสไรล่ะที่เฮาจําเป็นต้องเลยสร้างให้คนฮับรู้ก่อนและช่วงใดที่ว่าเฮาจะขายของมันมีจังหวะมันมีเวลาบ่หรือว่าเฮาสร้างไปเลยบ่มีแบบแผนบอกเลยว่าบ่มีแนวนั้นเฮาต้องมีแบบแผนเวลาการสร้างตัวตนเจ้าของธุรกิจมือใหม่มันจะมีสเต็ปเนาะเฮ็ดให้คนฮับรู้ก่อนเลยจึงไปฮอดขั้นตอนการขายแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาแบบลงลึกรายละเอียดนะเลี้ยวเฮาไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเฮาจะมาต่อในระยะต่อไปเจ้า

0: ันก็ที่เป็นนิรันดร์
1: เจ้ากับเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการของเฮานั่นก็คือรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้เฮามาโอ้ร่วมกันเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่ควรใส่ใจเรื่องหยังแน่หรือว่าควรฮู้เรื่องหยังแน่และเฮาก็ได้โอ้ร่วมกันมาทั้งหมดแล้วเนาะตั้งแต่ต้นเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดในอนาคตเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงนั่นก็คือเรื่อง AI ยังพอเรื่องวิดีโอสั้นเรื่องอินฟลูเอนเซอร์การสร้างตัวตนการที่เราจะออกมาเป็นคนที่มีคนติดตามหลายอยู่ในโซเชียลมีเดียเราก็ได้แนะนำหาอย่างไปแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนที่ฟังในช่วงระยะเต็มอิดก็จะได้ความรู้ไปต่อยอดหลายๆเลยล่ะเนาะแต่ต่อมาเฮาจะมาแนะนำแบบลงลึกรายละเอียดอีกว่าถ้าจะมาสั่งตัวตนสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นี่นะมันควรมีสเต็ปหรือว่ามี mind map ยังแดขั้นตอนทำอิดเลยถ้าว่าจะมาสั่งตัวตนเนาะให้แต่คนอื่นเห็นเฮาก่อนเห็นแล้วก็รู้สึกกับตัวตนที่เฮาวางคาแรคเตอร์ไว้เฮ็ดให้เห็นนั่นเองเนาะข้อที่1เฮ็ดให้เห็นบ่รู้สึกจังใดเฮ็ดให้เห็นบ่รู้สึกถ้ามื้อนี้เฮาวางตัวตนไว้ชัดเจนแล้วว่าเฮาเป็นคนนึงที่อารมณ์ดีเฮามาเฮ็ดคอนเทนต์แบบเอนเตอร์เทนเนาะและเนื้อหาเฮาเนี่ยสร้างสรรค์บ่มีประโยชน์มีความหูนําเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เฮาจะต้องนําเสนอตัวตนคาแรคเตอร์นําเสียงหน้าตาท่าทางการแต่งตัวบุคลิกภาพแบบนี้ออกไปให้เขาจะเห็นนอกจากเขาจะเห็นเรียบร้อยแล้วปึ๊บเขาจะเกิดความรู้สึกทันทีจังใดเวลาเกิดความรู้สึกเนาะเขาเห็นเขาจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกคลายเครียดรู้สึกมีประโยชน์แต่ถ้าว่าเมื่อนี้คอนเทนต์เขาเป็นสไตล์วิชาการจ๋าไปเลยก็ยังเซนเนาะกิริยามารยาทการวางตัวการใส่น้ำเสียงการแต่งกายหรือว่าท่าทางเขาก็ต้องให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้แล้วเวลาคนเห็นเขาจะรู้สึกอุ้ยคนนี้น่าเชื่อถือน่าเคารพนับถือมีประโยชน์อันนั้นเป็นความรู้สึกของคนเมื่อเขาจะเห็นเฮาอันนั้นมันขั้นตอนทำอีทในการที่ว่าเฮาสร้างตัวตนหรือว่าสร้าง personal brand สำหรับเจ้าของธุรกิจนอกจากเฮาวางคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วให้ในคนเห็นในคนรู้สึกเรียบร้อยละต่อมาตัวที่2เฮาต้องเห็นในคนจือเฮาและการให้ในคนจือเฮาต้องเห็นสิ่งนั้นซ้ำจังใดเห็นสิ่งนั้นซ้ำๆนั้นก็คือเฮาวางคาแรคเตอร์ชัดเจนแหละบ่ว่าเฮาจะไปซ้ายมวลซืนไปซ้ายทางการหรือไปซ้ายแบบว่าเบิ่งแล้วเป็นแห่งบันดาลใจเฮาต้องเฮ็ดสิ่งนั้นซ้ำๆเนาะถ้าว่าเฮาอยากให้คนจือหรือฐานคนติดตามที่เป็นแสนเป็นล้านจือเฮาต้องสื่อสารสิ่งนั้นแบบต่อเนื่องผ่านไป30วันเฮายังเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้อยู่สื่อสารแบบนี้อยู่คาแรคเตอร์แบบนี้หน้าตาท่าทางการแต่งกายแบบนี้ลงติดๆต่อเนื่องกันหลายคนคิดว่าอุ๊ยมันซ้ำแล้วมันจะน่าเบื่อบ่ในส่วงแรกหรือว่าส่วงทำอิดที่เฮาสั่งตัวตนหรือเฮ็ดคอนเทนต์เขาจะยังแนะนำว่าให้เฮ็ดต่อเนื่องซ้ำๆอย่าเปลี่ยนไปมากหลายเทื่อหลายเพราะถ้าเปลี่ยนหลายคนจะบ่จือเฮานั่นเองได้คนเนาะมื้อนี้อยากออกมาเฮ็ดคอนเทนต์นี้แต่มื้อใหม่อู้เห็นอันนี้มันมาใหม่เฮ็ดอันใหม่ไปเลยสุดท้ายการจดจำมันก็บ่เกิดขึ้นแล้วเวลาคนบ่จือเฮาเขาก็บ่เลยว่าสรุปแล้วเฮามันไผเนาะตัวตนเฮาแม่นไผมื้อนี้เฮาแต่งเรียบร้อยมื้อต่อมาเฮาไปแบบหลุดโลกเลยไปแบบตลกมวนซื่อเฮฮาไปเลยคล้ายๆว่าบ่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเนาะดังนั้นเฮาต้องเคลื่อนว่าปักทุ่งไว้เลยว่าคาแรคเตอร์เฮาจะเป็นแบบนี้นำเสียงท่าทางเฮาจะเป็นแบบนี้รูปแบบคอนเทนต์เฮาจะเป็นแบบนี้ถ้าเฮามีตัวอย่างหรือมีไอดอลมีคนที่เฮามักเฮาก็เอามาป้าไว้เป็นไอดอลหรือว่าเป็นแบบเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เฮาได้เนาะแล้วหลายๆคนอาจจะคิดผ่าบอกบางคนคิดว่าคอยฮะนะอยากเฮ็ดอยู่อยากสร้างตัวตนอยู่อยากออกมาอยู่แต่ว่าบ่ว่าจะเฮ็ดหยังการง่ายๆเลยให้ไปสอกหาผู้ที่เฮามักเบิ่งหั่นแหละเนาะว่าอุ้ยเฮามักคาแรคเตอร์เราแบบนี้มักสไตล์คอนเทนต์แบบนี้หามาจาก10คนเอามาวางไว้เลยว่าโอเคผู้นี้เนี่ยมักสไตล์การตัดต่อของเราผู้นี้มักสไตล์การเล่าเรื่องของเราผู้นี้มักสไตล์การนําเสนอสินค้าหรือบริการของเราเฮาก็เอา10คนนี้มารวมกันเดี๋ยวเป็นตัวตนของเฮาเฮาอย่าไปเอาจากผู้ใดผู้หนึ่งมาทั้งหมดอันนั้นมันจะเอิ้นว่าก๊อปปี้เนาะเฮาจะเอาจาก10คนมาแล้วเอาสิ่งดีๆที่เขาจะเฮ็ดได้ดีนะแต่ละคนแต่ละคนออกมาเดี๋ยวเฮามานำเสนอซ้ำๆเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวตนของเฮาตัวนี้จะสวยไหลมหาศาลเลยหลายๆคนจินตนาการบ่ออกเฮาลองเห็นภาพเนาะถ้าว่าอยู่บ้านเฮาเนาะคันเป็นพ่อขาวินเห็นบ่เราก็จะเป็นสไตล์ที่ว่าชัดเจนกับ2เราเราสวยคนแล้วเราเน้นคาแรคเตอร์การแต่งกายเราก็จะเป็นแบบน่าเชื่อถือ เนาะแต่งตัวดูดีนะและสวยคนอีกแล้วก็ความรู้สึกของคนเวลาเห็นเขาจะก็จะรู้สึกดีรู้สึกแรงแห่งบันดาลใจและคาแรคเตอร์ชัดเจนการเว้าการสื่อสารเรากับเป็นสไตล์เราชัดเจนมันบอกแต่งกายกับชัดเจนแล้วบ่รุดอ่ะแล้วแต่งตัวดูดีพรีเมียมแล้วก็ยังดูดีพรีเมียมตัวใจเราไปสวยคนอยู่ใส่แล้วก็ยังดูดีเห็นบ่แล้วรักษาคาแรคเตอร์เราได้ดีเนาะบ่แม่นว่าเราจะดูดไปมาตลอดบ่มีเลยอันนี้บ่อือแล้วต่อมาเวลาคนเห็นเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกหักเรารู้สึกเอ็นดูแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจบางคนรู้สึกมีความหวังเห็นบ่อันนี้มันการวาง personal brand หรือว่าคาแรคเตอร์แบบชัดเจนเลยหลายๆท่านก็ทั้งสามารถไปเบิ่งเป็นไอเดียเพื่อต่อยอดได้คอนเทนต์เรากับสไตล์แบบสวยคนนําในการไลฟ์ขายของนําเป็นสวงเป็นสวงไปเห็นบ่แต่เรามีสินค้ามีแบรนด์รับขายให้แบรนด์อื่นนําเนาะและเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์อื่นนําซึ่งหลายๆคนก็ยังบ่ฮู้เห็นบ่นี่แหละเฮาสามารถเบิ่งเป็นตัวอย่างเฮ็ดให้คนเห็นให้คนรู้สึกและที่สําคัญคือเฮ็ดให้คนจือการเฮ็ดคนจือคือการเฮ็ดสิ่งนั้นซ้ําๆนั่นเองและต่อมาแล้วอยากจะขายของอะไรบัดนี้นะจะเฮ็ดจังได๋ล่ะเวลาสั่งตัวตนมาระยะนึงเนาะมีคนเห็นมีคนจือนะแล้วอยากจะนําเสนอสินค้าข้อที่3สเต็ปของการสร้างตัวตนที่ว่าต่อยอดขายของได้สําหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นั่นก็คือเฮ็ดให้คนสนใจเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้คนสนใจเวลาเฮาสร้างตัวตนมาเฮาสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์มาแทรกเข้ามาได้ในไลฟ์สไตล์เฮาในการใช้ชีวิตของเฮานั่นเองฟังมาฮอดตอนนี้หลายคนยังบ่เห็นภาพแม่นบ่ให้ลองจินตนาการเบิ่งคือจังพ่อค้าแม่ค้าที่เฮาเห็นอยู่ในบ้านเฮาหรือเจ้าของแบรนด์ก็ได้สังเกตเวลาเขาเห็นคอนเทนต์ไปในระยะหนึ่งเขาจะหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วบางครั้งเขาบริพีสินค้าในคลิปนั้นเลยเขาก็สั่งตัวตนไปในชีวิตประจำวันของเขาเห็นคอนเทนต์ในแต่ละมือแต่ว่าสินค้าที่เขาจับนะเป็นสินค้าที่เขาจะใส่ในชีวิตประจำวันถามว่าเจ้าของแบรนด์คนนั้นเป็นคนที่มีคนติดตามหลักหลายแสนแล้วเนาะเขาสั่งทาน FC มาอาจจะเป็นจากการเที่ยวจากไลฟ์สไตล์จากการให้ข้อมูลให้ความรู้เดี๋ยวบังเอิญว่าเขาผลิตสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับแต่งหน้ามาบ่จะเป็นกันแดดหรือห้องพื้นนะเขามาใส่ในขณะที่เขากำลังเฮ็ดคอนเทนต์ร่วมกับ FC กับทางลูกค้าแล้วเวลาคนเห็นเขาจะหยิบผลิตภัณฑ์กันมาแล้วเขามานำเสนอมันดีแนวใดแนวใดสินะแนะนำว่าสำหรับคนผิวหมันนี่นะสิ่งที่แนะนำเลยห้ามใส่สกินแคร์แนวนี้แต่สิ่งที่ควรเฮ็ดคือลงสกินแคร์แบบนี้ตามสเต็ปแล้วก็ลงให้เขาจะเบิ่งตัวจริงอันนี้แม่นการที่เฮาเห็นคนเริ่มสนใจล่ะเวลาคนสนใจเขาจะถามแหละว่านี่ตัวที่เอ่ยถือน่ะมันหยังใส่มันหยังเนาะจริงที่เอ่ยใส่เขาก็จะถามเนาะหรือเฮาใส่เสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเข้าไปเฮาเป็นคนมักไลฟ์สไตล์หมอเฮาเป็นคนมักเที่ยวเฮาเป็นคนที่ว่าไปตลอดไปเดินทางตลอดเฮาสามารถผลิตสินค้าที่มันเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เฮาได้เด้แล้วเฮาจะโฆษณาให้เขาจะสนใจแนวไหนเฮาก็ใส่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละเวลาคนเห็นเขาจะถามเองบ่ต้องห่วงว่าจะบ่มีคนซื้อมีแน่นอนแต่เฮาต้องหาจังหวะไทยอินจังหวะโฆษณาสินค้าเข้าไปในคอนเทนต์เฮาสังเกตเห็นบ่เวลาเจ้าของธุรกิจออนไลน์เวลาเขาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ฮะนะเขาไปจ้างคนที่มีคนติดตามหลายฮะเวลาเขาจ้างปุ๊บเขาบ่แม่นว่าอยู่ละหยิบสินค้ามาพรีเซนต์เด้อเนาะส่วนหลายเขาจะมักไปแทรกเขาไปในคอนเทนต์ของอินฟลูคนนั้นเวลา FC เขาจะเบิ่งไปในระยะหนึ่งแล้วเขาจะเห็นสินค้าโผล่ขึ้นมาหรือเอาง่ายๆซาทายอินเข้ามาเป็นส่วนอันนี้วิธีที่คนสนใจแล้วก็ให้คนอยากซื้อเนาะแล้วต่อมาถ้าทุกคนยังจินตนาการภาพบ่ออกเนาะบางคนเนาะเขาสมมติว่าเฮ็ดเป็นธุรกิจที่เขาจะขายเดืองเฮ็ดก็ได้ไปเฮ็ดนางฟ้าเป็นเจ้าของฟาร์มเฮ็ดเนาะเจ้าของฟาร์มมันบังเอิญว่าเราหั่นน่ะขายเพิ่นว่าเสือเฮ็ดแหน่เป็นกอดเนาะแล้วก็ขายเป็นโลนะมานี่แล้วเจ้าของฟาร์มเฮ็ดนี่นะสิเฮ็ดให้คนสนใจในแนวใดที่จะมาซื้อเสือเฮ็ดนําเฮาหรือว่าจะมาซื้อเฮ็ดนําเฮาเป็นโลหลายคนลองเอาคําถามนี้ไปแก้โจทย์เนาะนะแต่ว่ามื้อนี้จะแก้ให้ก่อนนั่นเองลองจินตนาการไปทํากันณตอนนี้เลยเจ้าของฟาร์มเฮ็ดหันเล่ากับเพียงแต่ออกมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้คําแนะนําลูกค้าว่าสำหรับผู้ใดที่เป็นมือใหม่ก่อนที่จะปลูกเฮ็ดนี่นะต้องมีอุปกรณ์อย่างแดนี่อันนี้เป็นการเดิมเฮ็ดให้คนสนใจละให้ข้อมูลไปเนาะว่าเราแต่ห้องเฮือนแล้วต้องได้เฮ็ดจังได๋แดเนาะแล้วก็เฮ็ดนี่มักอากาศแบบใดบ่มักอากาศแบบใดการให้น้ํา การเลี้ยงเฮ็ดตัวนี้ต้องเฮ็ดจังได้สเต็ปขั้นตอนมาบอกรายละเอียดเบิ่ดสําหรับมือใหม่แล้วแน่นอนคนที่สนใจเรื่องเฮ็ดอยู่แล้วเขาก็จะมาฟังเอาข้อมูลเวลาเขาได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วบัดนี้สเต็ปต่อไปเขาอยากเฮ็ดจริงเขาก็จะถามเลยว่าเฮ็ดนี่นะสนใจสื่อเสือเฮ็ดนี่นะไปปลูกผู้ชายเขามาสื่อไปเขาก็มาสื่อนําคนคนนั้นที่ให้ข้อมูลเนาะอันนี้เป็นรูปแบบการขายหรือว่ารูปแบบการนําเสนอให้คนสนใจโดยที่เฮาบ่ได้บอกเขามาขายจักคําหลายคนเห็นภาพแล้วสกินแคร์คือการเสื้อผ้าคือการเสื้อผ้านี่บางครั้งเฮาแทบจะบ่ได้เว้ายังเลยมาใส่เขาเบิ่งงามๆเขากับรูปร่างมาใส่ให้เขากับสุดกับสถานการณ์ต่างๆที่เฮาจะไปถ้าจะไปดองนี่นะเฮาจะแต่งตัวแนวใดให้ออกมาดูดีใส่กับสินโตใดใส่กับเกิบเครื่องประดับกระเป๋าแบบใดไปยืนดูโลเคชั่นแบบใดจะออกมางามเฮาเพียงแต่จำลองเขาจะเห็นภาพจริงแล้วก็แนะนำลูกค้าได้นะว่าถ้ามัดผมขึ้นนี่นะควรใส่เครื่องประดับแบบนี้ถ้าว่าเสื้อนะมันเป็นข้อวีเด้อข้อม่นเด้อข้อปิดเด้อควรใส่แบบนี้เครื่องประดับหรือว่าบ่ควรใส่แบบนี้ลูกค้าได้ประโยชน์ได้ความรู้ละเรียบร้อยเวลาเขาจะสนใจเขาใส่แล้วมันเข้ากันไปเบิดเขาก็จะถามเองว่าเสื้อห่านเอื้อยนี่นะขายตัวเท่าใดสนใจห่านอยู่ใสเขาจะถามมดแต่หน้าที่จะคล้องธุรกิจมือใหม่หรือจะคล้องแบรนด์มือใหม่ฮะนะต้องออกมาเป็นข้างความรู้ที่บอกไปในเคิร์นวาระยะที่1 นั่นก็คือเฮาต้องเฮ็ดตัวเองเป็นข้างสมุดหรือเป็นฮอสมุดขายสิ่งใดต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นหรือสิ่งนั้นแล้วออกมาให้คําแนะนําลูกค้าเวลาลูกค้ารู้สึกว่าเฮามีประโยชน์แล้วได้ประโยชน์จากเฮาเขาจะติดตามไว้เวลาติดตามไว้มือใดเฮาแนะนำสินค้าเฮาโดยตรงเฮาจะได้ขายนั่นเองเนาะและต่อมานอกจากเห็นคนสนใจสินค้าแล้วหลายๆท่านก็น่าจะเห็นภาพแล้วเนาะคือการที่เฮาออกมานำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าได้เนาะสารับกันไปบางท่านคิดว่าต้องออกมาให้ข้อมูลอย่างเดียวว่ามันสิบ่เครียดบ่เวลาคนเบิ่งคอนเทนต์บ่เครียดยิ่งดีโดยซ้ำเนาะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อคนเบิ่งเฮาจึงสารับกับคอนเทนต์ตามเทรนด์แน่ตามกระแสแน่เนาะบ่แม่นว่าย้ำได้เฮาจะให้แต่ข้อมูลลูกค้าอย่างเดียวเฮาจะบ่จำเป็นต้องนำเสนอสินค้าทุกครั้งแต่แค่เฮาให้มีประโยชน์ให้คนเบิ่งแล้วทายอินมาเป็นส่วนเนาะอันนั้นวิธีให้คนสนใจสินค้าเสื้อว่าฟังมาฮอดนี่ได้รายทานอาจจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วแหละจะกลับเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองเพราะเสื้อว่าทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่นะเนาะเกินกว่า 90% น่ะน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังบ่ทันได้ยิบขึ้นมานำเสนอให้ลูกค้าอะไรให้เขาเจ้าสื่อนำเฮาเป็นชิ้นเป็นอันซื่อบางคนอาจจะเฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดได้ดีอีกบางคนเนาะแต่บางคนอาจจะยังบ่ทันได้นำใส่ไอเดียนี้ก็ลองนำเอาไปต่อยอดเบิ่งเนาะเวลาเฮาฟังไปแล้วเฮามาฟังมาฮอดตอนที่ว่าโอ้การเชื่อในลูกค้าดะเขาเจ้าสนใจสินค้าเฮาคือเฮาต้องมาออกให้ข้อมูลในความรู้นำเนาะเวลาเฮาฟังฮอดอยู่นี่เฮาก็ลองเอาไปเป้าใส่เบิ่งเนาะบ่ใช่ธุรกิจยังกะยาการให้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญพออย่าลืมว่าทุกธุรกิจมีปัญหาเบิดเนาะธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนดังนั้นธุรกิจเฮาเกิดขึ้นมาคือกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนเช่นกันเฮาก็ลองมองปัญหาลูกค้าเฮาเป็นหยังยิบเอาปัญหาเหล่านั้นออกมาแก้ให้เขาเฮาบ่อยคิดว่าอุ๊ยเรื่องแบบนี้คนก็อยากฮู้หว่าเนี่ยเป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะตั้งเนาะว่าเรื่องยังไงแบบนี้คนก็อย่าหูว่าเขาออกมาให้ข้อมูลเขามันจะโอเคบ่สินะบางคนมีคำถามแบบนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งเดือนง่ายๆสำหรับเฮามันเป็นหย่อนเฮานี่นะอยู่กับมันมาโดนละเฮาอาจจะอยู่กับธุรกิจนี้มา4ปี5ปีหรือเป็น10กว่าปีสมมติว่าปลูกเฮ็ดคือเก่าซะเนาะเฮาอยู่กับมันมาเป็น10ปีละเป็น5-6ปีละเรื่องง่ายๆที่เฮาว่ามื้อนี้นะตอนทําอิฐตอนเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเฮาให้ลองย้อนกลับคืนไปว่าคนที่เขาจะมาฟังเฮาที่เฮาให้ข้อมูลนำเสนอให้เขาเจ้านะเขาอาจจะศูนย์เลยจากเรื่องที่เขาคิดว่ามันง่ายในมื้อนี้ดังนั้นเวลาเฮาคิดนะให้คิดว่าเฮามาแนะนำให้คนที่ศูนย์ถ้าเทียบเป็นการเฮ็ดแม่นคนที่อนุบาลเลยคนที่อนุบาลในการเลี้ยงเฮ็ดในการปลูกเฮ็ดนางฟ้าเฮาลองมาแนะนำเลยจากศูนย์เลยบ่ฮู้หยังเลยสินะบ่ต้องเตรียมตัวแนวใดนี่เฮาลองคิดเบิ่งว่ามันมีคนเหล่านี้บ่เขาจะบอกได้ตรงๆเลยมีแน่นอนดังนั้นเวลาเราจะเห็นเนื้อหาลงมานำเสนออยู่โซเชียลมีเดียให้คิดว่าเรามานำเสนอจากศูนย์ถ้าว่ามื้อนี้เรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้คิดซะว่าเราบ่ได้มาแนะนำคนที่เขาเก่งเขาเอ็กซ์เพิร์ทเรามาแนะนำคนที่เขาบ่มีความรู้ด้านภาษาเลย เริ่มจาก ABCD ไปหอด Z ผมกันยังได้เนาะแล้วคอนเทนต์ในการที่ว่าออกมาสร้างเนื้อหาให้ประโยชน์คนมันจะบ่อึดเลยเนาะเนาะบอกเลยคำซับในสิประจำวันมียังแดในครัวมียังแดเนาะทักทายสบายดีนี่มียังแดเฮ็ดเป็นหมวดเป็นหมวดมาเลยการยังได้ถ้าว่าผู้ใดถนัดสายภาษากับไปสายภาษาผู้ใดถนัดสายกิจกรรมกับไปกิจกรรมไปถนัดสายอาหารกับไปสายอาหารถนัดสกินแคร์ถนัดเรื่องการเฮ็ดครีมเรื่องโอ้มีหลายแต่ละอุตสาหกรรมบ่คือกันเนาะแต่ละธุรกิจเสื้อว่าในนี่ที่ว่ากำลังฟังอยู่ณตอนนี้เฮ็ดธุรกิจใดหนึ่งอยู่เพราะว่าเฮาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เฮาก็ต้องมีธุรกิจที่รอเลี้ยงเฮาเนาะดังนั้นเฮาลองเอาไปต่อยอดเบิ่งได้เนาะและต่อมาเวลาเราอยากให้คนสนใจแล้วเวลาคนสนใจแล้วก็จะถามเฮาว่าสนใจห่านอยู่ไสอันนี้ขายบ่สนใจอันนี้สินะแนะนำแด่เขาจะถามเฮาเลยเวลามีคนถามแสดงว่าคนสนใจละเวลามีคนสนใจเฮาต้องเฮ็ดให้เขาเจ้าหยังอยากซื้อเนาะตัวสุดท้ายดิซีนั่นคือเฮาต้องเฮ็ดให้คนอยากซื้อการที่จะเฮ็ดให้คนอยากซื้อนี่นะมีหลายวิธีได้เนาะเฮาสามารถมานำเสนอได้กุ้งๆเลยเพราะว่ามีคนสนใจละเด้มาแนะนำเลยว่าถ้าซื้อซวงนี้นี่นะเขามีโปรโมชั่นยังเขาก็แนะนำได้ถ้าซื้อซวงนี้เขามีสิทธิพิเศษยังได้สิทธิยังแนะนำได้หมดเลยนะถ้าซื้อครบกำหนดเนี่ยเขามีเนี่ยเขาจะให้เป็นเขินว่าสมาชิกบอกเขากล่าวว่าไปสะสมครบตามกำหนดเขาแรกๆเลยเวลาลูกค้าสนใจแล้วเขาต้องมีโปรโมชั่นให้เขาเจ้าหรือมีสิทธิพิเศษถ้าเขาซื้อซวงนี้จะได้ยังกลับไปตัวนี้จะดูค่ะกลับมาซื้อเขาสามคืนอีกถามว่าเขาซื้อครบในราคาที่เขาต่างไว้เขาก็ให้ไปเลยว่าซื้อครั้งต่อไปจะได้ซื้อในราคาเท่านี้จะได้ส่วนลดหรือได้ของแถมหยังเขาก็ให้ไปถ้าเขาขายเกี่ยวกับเสื้อเฮดเขาก็บอกว่าถ้าซื้อครบกำหนดที่เขาต่างป้าไว้นี่นะเนาะจะได้แถมอีกจักอันหรือจะได้แถมอุปกรณ์สำหรับมือใหม่ไปดีได้หมดเนาะอันนี้แมนเขาจะต้องเฮ็ดให้คนอยากซื้อมันจะกระตุ้นการซื้อแล้วเขาก็ต้องแจ้งไปอีกได้เนาะว่ามีกำหนดระยะเวลาบอกว่าเนี่ยโปรโมชั่นนี้หรือว่าออฟเฟอร์ตัวนี้นะเฮามีได้ฮอดมือใดตัวนี้จะซวยจากของธุรกิจมือใหม่ไหลมหาศาลจากที่เฮาปรึกษาหลายๆแบรนด์มาหั่นน่ะเฮ็ดสูตรนี้นี่ได้ผลเนาะ8 5 90% นี่ได้ผลดังนั้นเราใหม่ข้อมูลลูกค้าก่อนหรือเฮาให้เขาจะเห็นไลฟ์สไตล์เห็นการใช้ชีวิตแล้วก็แทรกสินค้าไปนี่นะตัวนี้จะซวยได้แบบหลายแฮงเนาะก็เลยจะให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่นะเอาไปปรับใส่บึงเวลาเฮาเฮ็ดให้คนเห็นให้คนจื้อหั่นล่ะแล้วก็เฮ็ดให้คนสนใจแล้วก็เฮ็ดให้คนอยากซื้อแล้วเฮาต้องมาเบิ่งรูปแบบคอนเทนต์ของเฮาเนาะมันจะมีบ่คือกันไปถ้าเป็นยุคเก่าๆที่ว่า2017คนเฮาเวลาเฮ็ดส่องขึ้นมาบ่จะเฮ็ดเพจหรือว่า TikTok จะเฮ็ดขายไปเลยรัวๆเลยเนาะโพสต์ขายไป 80% เลยแต่ต่อมาแล้วมันเฮ็ดรีวิว 20% แล้วบ่มีคอนเทนต์เอนเตอร์เทนบ่มีดึงคนบ่มีให้ข้อมูลอีหยังเลยจะเฮ็ดได้ในส่วงแรกคือซื้อแต่พอเวลาผ่านไปจะเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้แล้วเพราะว่าหลายคนมาเฮ็ดขายกันเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ตลาดนี่นะมีการแข่งขันสูงหายจินตนาการแบรนด์ A เนาะขายสบู่เปิดเพจขึ้นมาเลยเปิด TikTok ขึ้นมาโพสต์ขายไปเลยสมมุติว่าในคลิปมีอยู่100วิดีโอ80วิดีโอโพสต์ขายละ20วิดีโอโพสต์รีวิวเฮ็ดแบบนั้นนะถ้าว่าได้ขายบ่สูง2017นะ2017น่ะได้ขายแต่ตรงยิงโฆษณาเดือดอยู่เนาะแต่พอเฮ็ดจังซั่นเรื่อยๆซ้ำๆๆๆหลายแบรนด์อีอูแบรนด์นี่ขายได้ก็เฮ็ดคือกันอีกอ่ะขายเกือบก็เฮ็ดคือกันเลยเปิดมาขายรัวๆรีวิวรัวๆหรือขายสบู่ขายเซรั่มขายทุกอย่างเปิดมา 80% ขาย 20% รีวิวบ่มีคอนเทนต์ที่ลิงก์กับคนลิงก์กับความรู้สึกดึงทานคนเมืองบ่มีแต่ถามว่าได้ขายบ่ได้ขายปัจจุบันยังมีคนเฮ็ดได้ขายบ่ยังมีเฮ็ดหลายๆขายแต่สินค้าเรานั้นเป็นสินค้าที่บ่ค่อยมีตัวตนบ่ค่อยมีคนออกมาเบื้องหน้าเพราะเน้นขายวอลุ่มขายเก็บยอดได้หลายสินะแต่เก็บยอดได้หลายวอลุ่มได้หลายก็มีความเสี่ยงคือกันเนาะบ่จะเป็นเรื่องการสต็อกเรื่องทุนหมุนเวียนแล้วก็เรื่องคนผมต้องใส่คนหลายในการแพ็คเนาะและระบบตรงดีระบบตรงแน่นถ้าบ่ซั่นแม่นถูกลูกค้าด่าเพราะว่าตอบบ่ทันส่งออเดอร์บ่ทันแล้วก็ QC สินค้านี่ก็จะมีปัญหาสูตรนี้มีคนเฮ็ดแต่จะเป็นสูตรเก่าละเนาะวิธีที่จะเฮ็ดให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่เฮ็ดแล้วแก้ไขปัญหาได้สุดก็คือสลับกันจากที่ว่าโพสต์ขายไปเลย 80% นี่เฮาเปลี่ยนมาเป็นโพสต์ให้คุณค่าหรือว่าโพสต์คอนเทนต์เอนเตอร์เทนก็ได้ดึงคนมาติดตามเนาะเฮ็ดไปเลย 80% ซอในวิดีโอเฮาใน1เดือนเฮามีอยู่100วิดีโอเฮาโพสต์ไปเลย80วิดีโอมันคอนเทนต์ให้ความรู้ให้ข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์เอนเตอร์เทนคอนเทนต์ ดึงคนมาติดตามคอนเทนต์ตามเทรนด์ดึงคอนเทนต์แบบที่มันได้ยอดวิวสูงๆขนาดเนาะอันนี้มัน 80% แล้วรีวิวเด้จาก 20% เหลือเท่าไหร่ให้เหลือ 15% กับพอรีวิวการใส่งานจริงที่เฮาใส่จริงลูกค้าใส่จริงเนาะหรือเป็นความรู้สึกของลูกค้าหลังใส่นี่เอามารีวิวสัก 15% ก็เหลือเฟือแล้วเนาะและขายเด้ให้เหลือแต่ 5% เพราะหยังใน 5% มันจะไปแทรกอยู่ในคอนเทนต์ 80 ของเฮาหั่นน่ะไปแทรกอยู่ในหั่นแน่บางครั้งเฮาไม่ข้อมูลเนาะทายอินสินค้าเข้าไปก็ได้ขายแล้วเฮามารีวิวก็ทายอินสินค้าเข้าไปก็ได้ขายแล้วหรือคอนเทนต์แนะนำสินค้าโดยตรงนะแฮมมี่จะ 5% เนาะตัวนี้จะได้ขายมหาศาลเลยเพิ่นว่าขายหน่อยแต่ได้ขายหลายเฮาบอกขายน้อยๆแต่เฮาจะได้ขายมหาศาลเลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะแล้วฟังมาหอดจุดนี้หลายๆทานเนาะก็อยากจะหูและเนาะว่าโอ้ถ้าเฮ็ดคอนเทนต์สไตล์นี้น่ะมันจะได้ขายแท้บ่เนาะและที่สำคัญมันจะช่วยธุรกิจใดฮะนะได้แท้บ่อันนี้จากประสบการณ์ที่ว่าเฮ็ดมาเนาะก็เลยอยากจะมาสรุปให้แล้วก็จะมาย้ำให้มั่นใจเลยว่าถ้าไผที่ว่าเฮ็ดตาม mind map ที่ว่าเขาจะเว้าไปฮะนะเนาะ 80% ให้คุณค่า 15% รีวิว 5% ขายนี่การันตีได้เลยว่าจะได้ขายของแน่นอนเลยเพราะเขาจะเบิ่งเบื้องหลังให้หลายคนมันใส่สูตรนี้แล้วสินค้าเกิดการเลยขายและที่สำคัญเจ้าของธุรกิจก็ดีใจและที่สำคัญที่สุดคือทีมงานพนักงานก็มีเวียเคดมีเงินนั่นเองมันเกิดให้ธุรกิจไปต่อได้นี่ก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะมาย้ำให้เจ้าของธุรกิจได้หลายคนเนาะให้คำนึงถึงสิ่งนี้พอเวลาเฮ็ดเนื้อหาออกไปสู่โซเชียลมีเดียนอกจากที่ว่าเฮาจะเฮ็ดหลังหวานได้ดีแล้วเนาะตัวนี้ก็สำคัญเนาะเรื่องการตลาดของเราเวลาเราสร้าง personal brand สร้างตัวตนเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดโปรดักชันดีนะมันก็จะต่อยอดได้ดีคือกันเนาะแล้วบันทึกรูปแบบการถ่ายการตัดต่อเด้เฮาจะเฮ็ดแนวใดรูปแบบการถ่ายการตัดต่อข้าพเจ้าอยากจะบอกแบบนี้เนาะนอกจากที่ว่าทุกท่านฮู้คาแรคเตอร์ฮู้สไตล์ตัวเองชัดเจนแล้วนะเฮาจะต้องไปศึกษาสไตล์การถ่ายเฮานะเบิ่งจาก2ไอดอลของเฮาเนี่ยเขาถ่ายแนวใดเขาตัดแนวใดซึ่งรูปแบบการตัดมีหลายคนสอนฟรีอีกเนาะว่าจะ YouTube อยู่ Facebook ก็มีสอนอยู่ TikTok เขาก็มีสอนสั้นๆเฮาไปศึกษาตื่มเจ้าของธุรกิจมือใหม่เนี่ยสิ่งที่ควรศึกษาตื่มมันวิธีเฮ็ดคอนเทนต์ใส่ AI ช่วยได้วิธีถ่ายเฮาสามารถถ่ายแบบตามไอเดียที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดมาเบิดแล้วมันมีคนเฮ็ดสําเร็จแล้วเฮาไปเบิ่งการถ่ายของเขาการตัดใส่แคปคัทก็ได้ด้วยนี่ง่ายๆถ้าเจ้าของธุรกิจมือใหม่เขาจะอยากจะแนะนําให้ใส่แคปคัทก่อนเนาะจึงไปแอดวานซ์แล้วหลังจากนั้นเนาะหูวิธีเฮ็ดคอนเทนต์หูวิธีถ่ายหูวิธีตัดเรียบร้อยมีแต่ลงสม่ำเสมอแล้วก็ลงต่อเนื่องอันนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่อยากแนะนำให้เฮ็ดสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วนอกเนื้อจากนี้บ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียเรื่องคนเรื่องเงินเนาะเจ้าของธุรกิจก็ต้องไปศึกษาอันนี้มันเขาจะมาบอกในพาร์ทของการสร้างตัวตนหรือว่าพาร์ทของ personal brand นั่นเองเนาะแต่สิ่งที่เหลือมันอยากให้แต่ละคนไปศึกษาเรื่องทีมงานว่าจะจัดสรรทีมงานแนวใดจัดสรรองค์กรแนวใดซึ่งแขกรับเชิญเฮาก็ได้เว้าไปในหลายอีพีละแล้วเรื่องจัดสรรเรื่องทีมยังพอเรื่องการเงินเด้เรื่องบัญชีเรื่องการบริหารเรื่องการคิดต้นทุนกำไรอันนี้ก็จะมีที่ว่าแขกรับเชิญเพิ่นได้เว้าไปแล้วสามารถไปย้อนฟังคืนได้เนาะในรายการของพวกเฮาแต่เรื่องจัดสรรแผนเวียจากของธุรกิจมือใหม่ก็ต้องศึกษาเนาะซึ่งวันนี้เฮามาลงลึกเรื่อง personal brand เรื่อง marketingก็คิดว่าตราทานที่เขามาฟังก็จะได้ประโยชน์กลับไปบ่หลายก็น้อยซึ่งเวลาของเฮาก็ยับมอจอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าเองก็อยากขอบอกขอบใจบรรณาธิการทุกท่านที่ว่าเขามาฟังแต่ตุ่นจนจบในระยะที่1แล้วก็ที่2ซึ่งหัวข้อที่มาอบรมกันในมื้อนี้นั้นก็คือเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจมือใหม่เลยว่าควรจัดสรรและก็จัดการแนวใดเกี่ยวกับการสร้าง personal brand การสร้างตัวตนเนาะสำหรับตอนนี้ข้าพเจ้าเองก็จะได้อำลาพาจากกันไปเนาะโหมื้อนี้ดีใจหลายที่ได้มาร่วมโอล่มและก็ได้มาแดกเปลี่ยนให้หลายๆท่านอย่าลืมฝากติดตามรายการของพวกเฮาแน่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz และที่สำคัญเฮาออนแอร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 4:30 น. 5:00 น. มื้อนี้ดำเนินรายการโดยบุญโฮอรุณวงศ์ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: จังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าการเรียนรู้ซับภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทเรียนภาษาจีนที่พวกเราจะมานำเสนอนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มแต่ HSK 1จนฮอด HSK 6กระต่าย
3: แม่นแล้วเจ้า นอกจากนั้นแล้วทางรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตมี
2: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแม่นใจทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะรับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
3: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพียงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เฮาจะได้เฮียนอย่างไรมื้อนี้น่ะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื้อนี้พวกเราจะสืบต่อเฮียนบทที่2พอดีเป็นบทสุดท้ายในมื้อนี้เลยที่พวกเราจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงขนาดเนาะมี4ข้อด้วยกัน
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเราในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ดีนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนํากันเด้
1: แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่นแล้วเฮาจะให้ทานไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ทานฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานําเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังนํากัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปเมื่อกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังแล้วก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: เจ้าพวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์ในมิตรที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื
1: ้อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าทามึนแปลว่าพวกเขา
0: ทามึน
1: แมนแล้วเรินเหมินแปลว่าปัสสนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมิน
1: เจ้าวอเหมินแปลว่าพวกเขา
0: วอเหมิน
1: เจ้าตี้ตีแปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื้อแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเริ่นซื้อแปลว่าหู้จักเจ้าแล้วก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะเจ้าแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าเผิงโยแปลว่ามูหวานซ่างแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเลี่ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนรี
0: นี่แม่นบ
1: ่แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้าเขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่หนึ่งเนาะที่พวกเขาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปน้ำกันวันนี้หัวข้อที่สอง
1: เจ้าตัวหัวข้อที่สองแม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเว้าเขาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุตใส่ตัวใดคือมีR O E I U U เป็นอย่างนั้นนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่สองนี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางวรรณยุตเขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์เนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีครูมือในการเขียนไปพร้อมเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่แล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังได๋ตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋อ
1: โยหยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยหยง
1: เจ้าโสเปี่ยวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปี่ยว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซื่อแปลว่าบริษัท
0: กงซื่อ
1: สือเจียนแปลว่าเวลา
0: สือเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นจี
1: เขาซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์หาวชื่อแปลว่าแซ่บเจี๋ยเสียแปลว่าขอบใจเคอฉี่แปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าบ่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุกต์ตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวอสอลอหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเราจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่ายแต่ว่าในมื้อนี้บทเฮียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: หลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนและก็อีกตัวนึงแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตในภาษาจีนมาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจท่านไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสู่ท่านฟังก่อน
1: แม่นแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节，注意声调标注的位置。
3: 学校，帮忙，篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间。身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นนอกแมนการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนย่อเป็นว่ากระต่าย
0: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี้สุทานฟังคำว่าซิ่วสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิ่วนี่แมน x i o u
1: เจ้า
0: แต่ว่าเพื่อมันย่อลงก็สิเหลือว่า x i u เป็นซิ่วสีนะเน
1: า
0: ะซิ่วสีนะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างไรเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าตัวที่1แมนซิ่วซีแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
1: ซุยเจี้ยว
0: เจ้าตัวที่3แมนลุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
1: ่ลุ่นสวน
0: หรือว่าเหือสำลาน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
1: หนิวหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบีย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอ่างกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ้ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าค่ายหุ่ยแปลว่าประชุม
1: ค่ายหุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาหลุน
0: เจ้าแม่ละเถาหลุนเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ
1: ้
0: า
1: หลุนตุน
0: แมนเอิ้นว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะขั้นแปลออก
0: แล้วมีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไม
1: ้สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพลิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุนลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: ซุนลี่สะดวกสบายประมาณนี
0: ้แมนแล้วเจ้า
1: โอ้กันยากเติบเนาะกระต่ายเนาะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาส่งคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยซนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนเน
1: า
0: ะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเราจะให้ทุกท่านได้ไปหับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนก็ตาย
0: แม่แล้วเจ้า
1: คืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่

0: 再读一遍
1: 再读一遍
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเด้ภาษาจีน
0: 一起读
1: 一起读
0: แม่นแล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบ่จังซี่เฮาอยากว่าภาษาจีนว่าจังได
0: ๋有问题吗
1: 有问题吗
0: เจ้า
1: เจ้า
0: 有问题吗
1: อืมเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เฮาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
0: แม่แล้ว
1: จนมาใช้ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็แมนการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเฮียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเฮียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเฮียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แมนแล้วบทที่หนึ่งที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะบ่มีวรรณยุตและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคำศัพท์ที่นำเสนอคนหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื่อฟังจื่ออีจื่อกุ้ยจื่อเมียงต่างๆฮะเน
1: า
0: ะและตัวที่2แม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้แม่นเน้นใส่เวลาเขียนนะเนาะว่าเฮาต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E เมียงฮะนะ
1: เจ้า
0: และตัวที่3ก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเขาไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
1: แม่นล่ะ
0: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนนะ
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเฮียนต่อไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 และระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีไม่ทักแฟนรายการทุกๆท่าน
3: จ้าตอนหาประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: เป็นประจำเลยเนาะพวกเราพบกันทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: จ้ามาพบกันในมื้อนี้เช่นเคยมีหลายข้อมูลอยากมาเว้ามาว่ามาฝากมาต้อนต่อประธานเอาแน่นอนเราพบกันในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นมื้อที่หลายคนนั้นพักผ่อนคันว่าวันศุกร์เพิ่นก็บอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยละเด้เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์จังซี่ในระยะนี้สิ่งที่ติดพันกับฤดูกาลนี้มีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไปด้วยเพราะว่ายามนี้มันน้ำมันหลายเด้เน
4: า
3: ะ
4: น้ำหลายอย่างงาม
3: หญ้าก็งามน้ำหลายแล้วมันจะมีน้ำตกอีกต่างๆในสิงามจะเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวนี่แต่เป็นมาผู้ใดที่ว่ามักบรรยากาศแบบนี้ก็จะเน้นมาใส่เที่ยวในฤดูนี้
4: เจ้าเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายกว่าก็เห็นหลายคนได้ไอ้พนักงานถือเป็นกิจกรรมบางคนนี่เฮ็ดจัดเป็นแพ็คเกจเลยได
3: ้
4: การย่างปลายกตัวอย่างคันใกล้ๆเฮานี่เพิ่นมีอย่างนี้ภูพนังหรือว่าตัดพวกควยแล้วก็มิตัดไม้ตัดตัดซาวาบอก
3: โอ้ตัดซาวา
4: เห็นหลายๆคนที่แบบว่าไปเป็นมุขคณะ
3: สำหรับผู้ที่มัก
4: การท่องเที่ยว
3: แบบว่ามักแบบผจญภัยได้นึงมักแบบย่างออกกำลังกายได้สิ
4: มีหญ้ามีขี้ดินแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สุขภาพได้เพราะว่าอย่างมันได้สุขภาพใจนะสุขภาพจิตนะมันได้ปลดปล่อยแต่ว่าก็ต้องระวังระยะนั้นถ้าหากท่านเป็นวัดเป็นไอนี่ก็บ่แนะน
3: ำเอาเป็นว่าเนาะทุกการท่องเที่ยวเฮาก็จะฮู้แล้วว่าห่างกายเฮาหมอกับตัวใด
4: พอ
3: จิตใจมากตัวใดเน
4: า
3: ะเอาฝากไว้ตื้มอีกสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายสิ่งที่อยากฝากก็แม่นเวลาท่านไปเที่ยวแน่นอนมันจะมีสิ่งที่ต้องพกพาไป
4: เจ้า
3: บ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบ่ว่าจะเป็นอาหารฉะนั้นทั้งน้ำดื่มและอาหารนี่จะนำมาทั้งขี้เหงื่อนำแล้วพวกเขาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็อยากฝากไว้ว่าเขาเมื่อเขาไปเที่ยวไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวเข้าสู่ธรรมชาติต่างๆนี่ที่มันมีความสวยงามนี่อยากให้ช่วยกันเรื่องของการเมียนมัดขี้เหงื่อขี้เหงื่อที่เขาเอาไปควรเอากลับเนา
4: ะ
3: บ่ควรถิ่มซาซายเพราะว่าการที่เขาไปถิ่มซาซายนี่มันจะส่งผลกระทบหลายอันบ่ว่าเฉพาะตั้งแต่เรื่องของสภาพแวดล้
4: อม
3: แน่นอนถ้าว่าสภาพแวดล้อมบ่ดีอากาศบ่ดีสุขภาพเขาก็จะบ่ดีไปตาม
4: เพรา
3: ะมันส่งผลกระทบเลยเนาะสภาพห้องว่าสุขภาพสัตว์สุขภาพคนสุขภาพสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะ
4: ไปน้ำกัน
3: คันเขาว่าว่าเอ้าสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีป่ะมีเนาะคือกันกับเขาแหละเขาเปรียบเทียบใส่คนเขาเนาะว่าถ้าคนเขาสุขภาพบ่ดีแน่นอนแหละห่างกายเขาบ่แข็งเฮงหิดอย่างกับบ่ได้มันใจไปยุติกายบ่ไปนี่ก็ยากเลยเนาะดำเนินธุรกิจกับบ่ได้ฉะนั้นอยากให้หลายๆคนได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เวลาที่เขาไปลินไปเที่ยวทานควรรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมสวยกันตุกน้ำดื่มหรือว่าขวดน้ำดื่มหรือว่าถุงยางพลาสติกหรืออันใดต่างๆอะไรที่เขาถือไปควรเอากลับ
4: เจ้า
3: โบควรถิ่มสะสาย
4: สวยกันในการเที่ยวยางหักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงคือการโบถิ่มขี้เหงื่อคือการช่วยกันในการอนุรักษ์หักษาเพื่อความจบงามและก็เพื่อให้ ุ้นต่อไปได้น้ำไส้ธรรมชาติ
3: เจ้า
4: เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุลเพื่อให้ระบบนิเวศยังคงดีคือเก่า
3: เจ้าเอาฝากไว้ตื่นสำหรับเรื่องนี้เอาแน่นอนค่ะว่าถึงว่าเรื่องของธรรมชาติแล้วจากนี้ไปใจประธานไปหับฟังเสียงเพลงม่วนจากรายการก่อนเกี่ยวกับธรรมชาตินี่แหละ
4: เจ้า
3: เอาเป็นเพลงธรรมชาติเมืองสุยบ
4: ่ธรรมชาติเมืองสุยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามกับเพลงป่าไม้สดชื่นสองเสียงเพลงม่วนซื่นกับรายการห้องหูของพวกเราท่านใดที่กำลังหับฟังหับชมบ่ว่าจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่ใต้อยากมีส่วนร่วมด้วยการโทรเข้ามาได้0305787052หรือท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับชมอยู่ในผ่านเพจ Facebook ออนไลน์ก็กดแบ่งปันกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ได้
3: เจ้าเอาฝากไปเติมเนาะสำหรับรายการพวกเราจากนี้ไปฟังเสียงเพลงก่อน

0: เอาฟังผ่านไปส่งเสียงเพลงหวังว่าคงจะถูกใจแฟนรายการพวกเราบ่หลายก็น้อยเช่นเคย
1: เจ้า
0: หากว่าฟังอยู่แล้วยังถูกใจอยู่แต่ว่าถูกใจบ่หลายสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับทางรายการพวกเราได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052รายการพวกเราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือ JDB
1: เติบใหญ่ไปพร้อมกันกับห่วมพัฒนาท่านใดที่อยากติดตามบรรดาบริการผลิตภัณฑ์ของเพิ่นช่องทาง Facebook สะดวกสบาย JDB Bankจะมีผลิตภัณฑ์จะมีกิจกรรมจากทาง JDB เพิ่นลงไว้ผ่านทาง Facebook นั่นเอง
0: เจ้าเอาฝากไปเติมอีกหรือว่าท่านใดที่สนใจข้อมูลอยากจะติดต่อหาทางธนาคารได้โดยกรงกับสายด่วนก็คือ1499ย้ำอีกครั้ง1499เนาะจื่อง่ายๆเลยตอนนี้แม่นว่าท่านสามารถสอบถามได้เลยว่าปัจจุบันนี้ธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB นี่เพิ่นมีผลิตภัณฑ์ใดแด่บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินกู้หรือว่าอันใดท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมเนาะสายด่วน1499
1: เจ้า
0: อือ
1: ท่านผู้ชมทักแพงระยะนี้ที่พวกเรายังอยากฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือเรื่องของการป้องกันพยาธิไข้ยุงลาย
0: ใน
1: ระยะฤดูฝนนี่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไข้ยุงลายพวกเราก็มีความหวังว่าจะให้ลดลงด้วยเราเป็นผู้ป้องกันเนาะป้องกันทั้งบ่ให้ยุงกัดป้องกันทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าให้น้อยลงที่สุดเพราะว่าในปีนี้มานี่ก็เป็นอีก1เรื่องเป็นเรื่องใหม่ๆก็ว่าแม่นสําหรับคนที่บ่ฮู้ไอ้ปัญหาก็คือการปล่อยยุงโบบาเคียที่หลายๆคนยังบ่เข้าใจ
0: ว่าเป็นหยังต้องปล่อย
1: เห็นๆๆกับตาเลยว่าเพิ่นขี่รถมาแล้วเพิ่นปล่อยยุงแล้วเพิ่นไปบางคนนี่ตบฆ่ายุงจํานวนนั้นหมดไปหลายเลยแต่ทางเวียกงานนี้เป็นเวียกงานของสาธารเลยเพิ่นก็ว่าบ่ให้ตกใจเด้อการปล่อยยุงโบบาเคียแม่นเป็นเอิ้นว่ายุงดีเนาะยุงที่จะมาช่วยยับยั้งยุงร้ายบ่ให้แพร่เชื้อได้หลายเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมายความว่าเวลายุงที่มีการพอพันกันนั้นจะเฮ็ดให้ยุงน่ะเป็นหมันยุงลายน่ะเป็นหมันก็บ่สามารถมีเสื้อพยาธิมาสู่คนเฮาได
1: ้ประชากรยุงลายก็บ่เพิ่มขึ้นซะเนาะ
0: แต่ว่ามันก็มีอันมีท่านผู้ฟังบางคนก็บอกว่าสังเกตเห็นได้สังเกตเห็นว่าอ๋อระยะนี้คือว่ายุงลายแท้เพิ่นว่านะคือว่ายุงลายแท้ปกติมันคือบ่หลายปานนี้ว่าซั่นน่ะคุณน่ะอ๋อฮู้แล้วเพิ่นเอายุงมาปล่อยเพิ่นอ้าวแล้วเป็นหยังต้องมาปล่อยยุงปกติมัน
1: ก็หลายอยู่แล้ว
0: เลยมาปล่อยตื้ออีกนะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจนํากันในจุดนี้ว่ายุงโบบาเคียนี่แม่นมันสวยลดพรประชากรยุงหลายลงเนาะ
1: เจ้า
0: คือเฮาฮู้แล้วว่าพยาธินี่แม่นมียุงเป็นพาหะนําเสื้อยุงเป็นพาหะนําเสื้อและยุงนั่นก็เป็นยุงที่มีเสื้อที่มันบ่ดีซึ่งมันจะมาเข้าสู่คนเฮานี
1: ่
0: แล้วตัดปัญหาเลยเว้าง่ายๆเลยถ้าบ่มียุงพยาธินี่ก็จะบ่เกิดขึ้น
1: ยุงที่ว่านี่คือยุงลายเนาะแต่ว่ายุงที่เพิ่นเอามาปล่อยบ่แม่นยุงลายเป็นยุงโบบาเคียสังเกตตัวยุงก็จะบ่คือกันได้ยุงคือกันบ่คือกันเพิ่นว่าคันหาตัวใดเป็นยุงลายแล้วกัดแล้วรู้สึกคันๆอันนั้นคือยุงมีพิษ
0: ตัวน้อยๆลายๆนี่
1: อันนั้นแหละคือพาหะนําเสื้อไข่ยุงลายไข่เลือดออกไข่มาเรียเน
0: า
1: ะฉะนั้นทำความเข้าใจใหม่ถ้าเฮาเห็นก็ให้เข้าใจว่าเพิ่นมาปล่อยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงร้าย
0: เอา
1: เวียกงานของสาธา
0: แม่นเวียกงานของสาธาเวียกนี่นี่มันเว้าทุกปีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเว้าทุกปีแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเลยทั้งกระทรวงสาธาในแต่ละปีนี่เพิ่นก็ออกมาเว้ามาเตือนกันเป็นประจำแต่ว่าบางคนสิเข้าใจว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่มีเฉพาะตั้งแต่ฤดูฝนบ่แม่นเนาะที่จริงแล้วพยาธินี่มันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มีได้ตลอดปีแต่สิ่งนึงที่เฮาจะเห็นหลายก็หมู่ก็คือในระยะของฤดูฝนเนื่องจากว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันมีความซุ่มมันเอื้ออํานวยแก่การขยายพันธุ์ของยุงนี่ก็เฮ็ดให้ประชากรยุงนี่ก็เพิ่มขึ้นหลายและระยะนี้ก็เป็นระยะที่อันน่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเฮานี่แหละถามว่ามันมียุงหลายเนี่ยแบบแน่นอนเฮาจะเห็นว่ามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตก็แม่นส่วนใหญ่เราจะแม่นในฤดูฝนนี
1: ่
0: แต่บ่หมายความว่าฤดูหนาวบ่มีมีเนาะมีทุกฤดูกาลสิ่งที่สําคัญแล้วในเมื่อว่าเฮาฮู้ว่ามันมีทุกฤดูกาลต้องตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมว่าซั่นซะก็คือพยายามบ่ให้มันมียุงลายแหละถ้ามันบ่มียุงลายมันก็จะบ่มีพยาธินี่อย่างแน่นอนเนาะฝากไว้เติมอีกแล้วปฏิบัติให้ได้5ปอ5ปอปอที่1เป็นปอ
1: ปล่อยป่าหา
0: ปล่อยป่าปอปล่อยปอปิดบัดนี้นะ
1: ปิดภาชนะปิดบ่อนใดที่มันเป็นอุเป็นแองหรือว่าบ่อนเก็บน้ําเฮาเนาะต้องให้มีฝาปิดเพื่อบ่ให้ยุงเข้าไปอยู่ในหั่นแล้วไข่กลายเป็นหนอนน้ํายุงลาย
0: ปอ
1: ปรับก็คือ
0: ปรับทัศนียภาพ
1: เฮ็ดให้มันบ่หกบ่เหือเฮ็ดให้มันสว่างเสวยหรือว่ามันโล่งมันแจ้งมันก็จะเฮ็ดให้ยุงบ่อยู
0: ่มากที่สุดแม่นปอสุดท้ายแหละปอปฏิบัติเป็นประจํานี่แหละดีที่สุดเลยแล้วพยาธินี่ก็จะบ่มี
1: เจ้าตู้บ่ตู้อันน่ะเพิ่นเอิ้นว่าบ่อนขังน้ําเนาะตู้ตีนตู้กับ ข้าตู้อาหารหรือว่าบอนที่เป็นกระปุกกระป๋องเล็กๆน้อยๆนี่นะ
0: ถ้ามันมีน้ำขังอยู่หั่นมีโอกาสเพราะเวลามันมีน้ำขังแล้วยุงจะไปไข่ใส่พอมันไข่ใส่แล้วมันก็จะเกิดมาเป็นหนอนน้ำเกิดเป็นหนอนน้ำแล้วก็กลายเป็นยุง
1: เจ้า
0: อะไรเพิ่นยังบอกว่าให้ปล่อยปลาใส่บอนที่เฮาน่ะมันมีอ่างมีแอ่งต่างๆอ่ะแหละเน
1: า
0: ะถ้าว่าเฮาต้องการบางคนปลูกต้นไม้ดิปลูกดอกไม้สิปลูกมันเป็นกระโถใหญ่ๆเน
1: า
0: ะปลูก
1: ดอกอ
0: ะ
1: นาดอกบัวเนาะ
0: สิเป็นดอกบัวบอหรือว่าดอกอะไรก็ยาที่มันอยู่ในน้ําได้นะเพิ่นเวลาเพิ่นปลูกแล้วถ้าบ่มีป่านี่นะยุงมันก็จะไปไข่ใส่แต่คันเฮาเอาป่าหางยุงไปใส่ได้ทัศนียภาพอีกอันนึงก็คือเห็นป่าลอยแล้วป่านั้นก็ซวยกินหนอนน้ํานําอีก
1: เจ้าก็จะเฮ็ดให้บ่เกิดมีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข่ยุงลาย
0: เจ้าเอาเว้าว่ากันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนสตินํากันท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาไปฟังเสียงเพลงรายการพวกเฮาตื่มอีกกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาบอกว่าอยากขอฟังเพลง50ล้านประหารหัวใจพร้อมกับดาวคาโดงเพิ่นว่าซั่น
1: ครบคู่กันไปเลยเนาะ2เสียงเพลงม่วนซื่นตามแห่งใจคําขอท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอย่าลืมเด้อท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้อยากจะแนะนำเสียงเพลงผ่านรายการเฮาสามารถโทรมาได้0305787052

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี
1: ้เอาหลังจากฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วกลับมาเข้าสู่ที่ห้องส่งกับทางโฆษกทั้งสองตื่มอีกบางกี้นี่ก็มีแฟนรายการเพื่อนโคมาบอกว่าหลังจากที่ฟังเพลง2เพลงนั้นไปแล้ววันนี้อยากฟังเพลงที่หลายๆคนบอกว่าคันเมนในยามสุบเสียได้ขึ้นฮอดทันทีเอื้อเอื้อเสียวเท่าใด
2: หรือว่าเศร้าห้องเถ่าได้บอมีหลายเพลงที่ฟังต่อกันต่อกันมามันจะรู้สึกว่าเพลินจ้ะ
1: เนาะเอาผมไปยังบ่คัดคอท่านผู้ฟังจังได๋จัดให้ตามคําขอเลยเอา2เสียงเพลงนี้ต่อกันเลยเนาะเอายังในรายการของเราในอาทิตย์นี้ก็ยังมีตื่มอีกสําหรับข้อมูลเอาระยะนี้แม่นระยะของฤดูฝนแน่นอนฤดูฝนอาหารที่มากับฤดูฝนก็สิมีหลายอันนึงในนั้นก็แม่นลอยอยู่ในน้ํานี่แหละปลาโอ้ถ้าเว้าถึงว่าพวกอุดมสมบูรณ์แม่นล่ะเว้าถึงพวกอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในประเทศลาวยิ่งเป็นระยะฤดูฝนแบบนี้อุ้ยทางภาคใต้นี่แม่นซ้ําสิกินปลานะ
2: เจ้าก
1: ินใบโบ้เพิ่นว่าก
2: ินบ่ทันก็จนได้เฮ็ดปลาเด็กเฮ็ดปลาส้มไว้เฮ็ดปลาแห้งไว้
1: มึงเข้าลงตลาดนี่เห็นแบบเป็นตาสะอ่อนอีหลีในปลานักจักโตน้อยโตใหญ่อู้หลายแท้หลายว่ากินปลาสดเลย
2: เจ้าน
1: อกจากบ่จําเป็นต้องไปกินปลาแบบแช่แข็งละ
2: นอกจากว่าเหลือกินเหลือกินแล้วได้เอาไว้เก็บกินปีหน้าคือการเฮ็ดปลามากปลาหยังหรือว่าปลา
1: เฮ็ดปลาแห้งไว
2: ้ทางใต้นี่มีปลาแต่ว่ามีไข่นะเป็นปลาเค็มไว
1: ้มันก็เป็นการแปรรูปอาหารอีกเนาะให้ไทยอาณาสินค้ากลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมแน่นอนคันกินประเภทเป็นอาหารสดกลายเป็นสินค้าอาหารสดเนาะสินค้าเป็นประเภทสดแต่บรรยากาศก็มีการแปรรูปบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแห้งหรือว่าอื่นๆเพิ่นก็เฮ็ดได้หลายอย่างปัจจุบันนี้มันมีหลายอันที่เพิ่นก็พยายามมีการปรับปรุงบรรดาอาหารให้ยืดอายุ ออกไปหลายเท่าที่จะหลายได้
2: หรือว่าให้ได้กินตลอดปี
1: เออแม่ละ
2: หนึ่งผลิตภัณฑ์คือหน่อไม้คือกันเนาะนอกจากป่ากันหน่อไม้อันเดียวอนุรักษ์อย่าง
1: เ
2: ดียวงานนี้หน่อไม้นี่มาหลายเลย
1: เศรษฐกิจไปแล้วไม่รู้แล้วมีหลีเนาะ
2: มีหน่อหลายชนิดทั้งหน่อกิมซุงก็เป็นธุรกิจที่ดีเลยและปลูกได้ตลอดยามเนาะแล้วก็มีหลายๆบางเทื่อนี่จนว่ากินน้ำบ่ทันแล้วนอกจากนั้นกันยามฤดูฝนว่าละครอาหารแล้วก็ขึ้นฮอดเขาแรงเลยตอนนี้เฮ็ดเอปันงา
1: โอ้
2: เฮ็ดอย่างในออกยามฝนนี่หลายชนิดอีก
1: มื้อที่ฝนตกแล้วแดดออกอากาศอบอ้าวยิ่งอ้าวหลายก็สิมีส่งเฮ็ดที่มีออกที่ที่หลายๆคนนิยมเนาะนั่นก็คือเฮ็ดปั่ว
2: เฮ็ดปั่ว
1: เฮ็ดเพาะโอ้แล้วแม่นว่าเป็น
2: ราคาได
1: ้เป็นอาหารที่ขึ้นซื้อในของในระยะฤดูฝนและก็เป็นอาหารที่ราคาแพง
2: มีราคาแพงเพราะว่าบ่ได้ออกทั่วไปเด
1: ้
2: มีเวลา
1: จ
2: ้อๆสั้นๆเพียงแต่ช่วงนี้แหละช่วงระยะฤดูฝนนี้เท่านั้นเนาะก็บ่ได้ที่เก่งในการไปซอกหาเฮ็ดปวกหรือว่าเฮ็ดเพาะบางเทื่อได้กินจุดอิ่มแล้วยังได้ขาย
1: เออได้ขายเป็นเงินนําอีกเอ้าแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงเรื่องเฮ็ดเนาะมันก็มีหลายอันเฮ็ดหลายอันที่บริโภคได้เฮ็ดหลายอันที่บริโภคบ่ได้เนาะเป็นเฮ็ดเบื่อฉะนั้นถึงแม้นว่าเฮาจะเป็นเฮาเห็นเฮ็ดเนาะอาจจะเป็นชนิดที่เขาเคยกินยกตัวอย่างว่าเฮ็ดปวก
2: เจ้าย
1: กตัวอย่างว่าเฮ็ดชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาเคยกินเป็นประจำเอ้าหน้าตามันก็แมนละนึกสินะแต่เป็นยังคือเขาบางครั้งเขาเอามากินแล้วมันมีกรณีเบื่อเกิดขึ้น
2: เบื่อเฮ็ดเมา
1: อันนี้มันต้องไปเบิ่งอีกหลายสาเหตุใดหนึ่งในนั้นก็บ่เรื่องว่าสภาพแวดล้อม
2: พื้นที
1: ่พื้นที่ที่เฮ็ดไปขึ้นหันมันขึ้นอยู่เขตใด
2: เจ้า
1: แล้วยิ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนเขาเนี่ยแมนว่าหันมาใส่สารเคมีในหลายยิ่งขึ้นเป็นต้นเป็นประเภทยาฆ่าหญ้า
2: เนี่
1: ยใส่อยู่ตาม
2: พื
1: ้นที่ทำการผลิตตามอันนาป่าอย่างต่างๆนี่แหละเวลาฝนตกน้ำกันไหลมาอย่างสิถามว่าเฮ็ดมันไปเกิดอยู่ในจุดนั้นจุดที่มันมีพิษถามว่ามันมีพิษนี่มันก็ส่งผลกระทบต่อเฮาได้คือกันฉะนั้นการที่เฮาจะบริโภคเฮ็ดนี่ต้องได้ให้เบิ่งให้ดีเนาะต้องใหพูดถึงทีมาแหละเป็นความปลอดภัยของพวกเขา
2: เจ้าอันนี้พวกเขาเป็นห่วงเป็นใยนอกจากการซอกอยู่หากินได้อาหารตามธรรมชาติแล้วก็ต้องได้ระวังจุดนี้ต้องได้สังเกตในจุดนี้ตื่มมันก็มีวิธีการได้เห็นผู้เฒ่าคนก่อนสักก
1: ิน
2: ให
1: ้เจ็บบ่
2: ว่ามันเป็นสีแดงบ่ถ้าว่าเอาข้าวสารใส่แล้วเกิดเป็นสีแดงเฮ็ดนั้นอาจจะเป็นเฮ็ดเบื่อก็เป็นได
1: ้อันนั้นก็เป็นความรู้ที่ใส่กันในเบื้องต้น
2: เจ้า
1: แต่ที่แน่ๆแล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องคือว่าเฮาก็ต้องได้สังเกตหลายอัน
2: พื้นที่ก่อนบริเวณสภาพอ้อมข้างก่อนมีคนเสี่ยงหรือบ่
1: หรือว่าเฮ็ดใดที่เฮาบ่เคยกิน
2: ก็บ่กิน
1: บ่กินก็ดีเด้เนาะ
2: ดีกว่าเนาะ
1: ทั้งคนสุกเองนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มักในเฮ็ดพวกมักเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกนี่มักบ่มักแต่ว่าบางครั้งที่จะไปกินก็คึ
2: กขี้ย่าน
1: ก็คึกก็แอบคึกๆอยู่ได้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าก็จะไปเก็บมันที่สายอย่างสินะก็เลยเห็นได้ว่าบางทีเขาก็เลือกกินเห็ดปลูกดีกว่าว่าซะเพราะเห็ดปลูกนี่สามารถกินได้ตลอดปีแล้วเห็ดปลูกนี่ก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกเพราะว่าขายตลอดปีเด้
2: อบ่เรื่องเห็ดนี่
1: เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดอันน่ะเห็ดเปลืองอย่างสินะเห็ดคอนขาวเนาะนี่สามารถปลูกได้พอได้แล้วเนาะแต่เห็ดสำหรับเห็ดปวกนี่ก็เห็นว่ามีเสื้อเอามาปลูกแล้วเด้เพิ่นเอามาปลูกแล้ว
2: ฉันก็สิเป็นการดีว่าทุกคนได้กินเห็ดตลอดปี
1: เนาะเอ้าน่ะเว้าว่ากันเพื่อเป็นล้มสู่ท่านผู้ฟังฟังน้ํากันนะห่วมจะทํารายการกับโคสุกทั้ง2เอ้าจัดให้ตามครอบครัวที่แฟนรายการเฮาขอมาบางกี้นี่ว่าอยากขอฟังเพลงเอื้อนเอื้อยได้บ
2: ่
1: หรือว่าจังได๋เออเฮาเอิ้นเฮาเสียเท่าใด
2: เอ
1: าบ่แพงดอกเขาเปียกแค่ครึ่งถ้วยเนาะเอาไปฟัง
2: เลยเสียงเพลงตามแรงใจขอกันเข้ามา

0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: เอาหลังจากที่ฟังเสียงเพลงไปแล้วหวังว่าคงจะถือใจพี่ทักเป็นเพลงรายการที่ขอเข้ามาเนาะสองเสียงเพลงนี้อุ้ยฟังยิ้มเด็กกระมวลยิ้มนั่น
2: ฟังแล้วละยิ้มเลยผู้ที่วันอายุหลายเด็กอะโอ้ยขอแน่นางเอ้ยอย่าห้องในบ่ ห้องไอ้เอาซะห้องไอ้ห้องพีเอาซะพ
1: ี
2: ่ไอ้เนาะ
1: โอ้ได้เทเน
2: าะเอาฟังเพื่อความบันซื่นเด้อทุกท่านเด้อแน่นอนแหละคำเวลาดุนๆได้เห็นกันนี่คำย่องคำท่วงนี่เป็นคำท่วงที่ลักษณะย่องคนฟังกับสีหูซึกดีกว่าคำท่วงที่เป็นในทางที่ฟังแล้วหูซึกว่าโอ้ยคิวสุนกันยกตัวอย่างโอ้ยนอกจากคำมาตุ้ยอาจจะว่าโอ้ยช่วงนี้อุดมสมบูรณ์เนาะอาจจะฟังมวนกลัวเบากลัวเนาะ
1: เอาอันใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเนาะบางคนใส่เป็นคำประจำตัวเลยก็ว่าแม่นเอาที่สบายใจเพื่อนวาสเดเนาะเอาสบายใจทั้งผู้ให้แล้วก็สบายใจทั้งผู้รับเนาะเอาในมือพักผ่อนแบบนี้อยากให้หลายๆคนนั้นมีความเบิกบานมนต์ซื่นอยากให้หลายๆคนนั้นหลังจากที่ปฏิบัติอาทิเวกงานมา1อาทิตย
2: ์ตึงเครียดเลย
1: ค่ะมือ6มือมาแล้วตึงเครียดแล้วก็อยากให้ผ่อนคลายที่สุดเอาของผู้ทรงทั้ง2เองนี่ก็รายการพวกเฮานี่แม่นอยากจะมาให้ทั้งสาระและความบันเทิงที่สำคัญเลยแม่นอยากให้อยู่คู่กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตลอดไป
2: เจ้าก็จะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่แหละอยู่กับพวกเราแล้วก็ตำนี้ส่งเข้ามาได้หรือว่าอยากจะร่วมจัดทำในรายการกับพวกเราก็ยินดีเนาะเช่นว่าการประกอบส่วนเสียงเพลงหรือว่ามีข้อมูลข่าวสารดีๆบ่จะเป็นอยู่นครหลวงวิ่งจัดหรือว่าเกิดขึ้นอยู่ต่างแขวงเนาะเช่นว่าอยู่ต่างแขวงนี่ประชาสัมพันธ์ให้แน่เพิ่นมีงานวางแสดงสินค้าเด้ออยู่เมืองนั้นเมืองนี้สิเนาะเฮาก็สิได้ส่วนในการประชาสัมพันธ์เพื่อว่าเฮาบังเอิญว่าอยู่นครหลวงเดินทางไปแขวงนั้น เพื่อจะได้ไปเข้าห่ว
1: ม
2: หรือว่าอยู่ใกล้เคียงเธอมีเงินไขมาเข้าห่วมอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นได้โดยเฉพาะว่าเรื่องงานวางแสดงสินค้านี่เนาะเห็นเราได้สินค้าเฮาสิมีตลาดมีบนจำหน่ายกับเมนเฮานี่แหละช่วยกันในการสนับสนุนแล้วก็เวิร์กเวียนงานการตลาดควบคู่กันไปแล้วก็การค้าขายออนไลน์ทุกมื้อนี้ประสาทบ่ได้เราว่าเรื่องการค้าขายออนไลน์แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีคอมเมิร์ซต่างๆนี่เฮาต้องได้ศึกษาแล้วก็ต้องได้ฮู้ควบคู่กันไปได้แท้ใด
1: ความสะดวกก็มีเข้ามาหลายแต่ว่าในนั้นเองมันก็สิมีแฝงน้ำเหมือนมีแฝงน้ำบรรดามิตรสาชีพมิตรที่บ่มิตรนี่แหละเนาะอันนี้แหละเป็นฝากเตือนไว้เติมอีกสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเฮาก็เห็นถึงข้อมูลตัวนี้แล้วออกมาหลายอันเนาะมีหลายรูปแบบมิตรสาชีพที่เข้ามาแอบแฝงนี้ฉะนั้นผู้ที่มีอนาพอมีเมมีผู้ที่เพิ่นบ่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางด้านนี้ค่ะควรจะแนะนำหรือว่าผู้ที่ฮู้อยู่แต่ว่าแน่นอนแหละมันเว้าเรื่องความเสี่ยงของเฮาก็บ่ฮู้เด้อขนาดว่าแม่นแท้เฮาเจ้าข่อยนี่ถ้าว่ายังคุกคีอยู่กับข้อมูลตัวนี้บางครั้งเฮาก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดพังไปกับว่าแม่น
2: เจ้า
1: ย้อนมา
2: เนียนๆเด้
1: แม่นแต่เก่านี่ว่าในรูปแบบส่งเป็นข้อความมาก่
2: อ
1: นตัวอย่างเนาะแฮกข้อมูลแล้วก็ส่งข้อความมาตัวอย่างว่าโอ๊ยอานาเฮาฮู้กันเนาะเป็นหมู่กันเอ้ยตอนนี้เฮาเดือดร้อนเนาะเฮาจําเป็นเนาะซวยได้บ่ขอยืมเงินแน่ล้าน2ล้าน2ล้าน3ล้านจนมันเดือดร้อนจําเป็นแท้ๆส่งมาให้ได้บ่ส่งเป็นข้อความ
2: เจ้า
1: เออเมื่อก่อนให้ได้มันส่งเป็นข้อความเฮาก็เชื่อแต่ปัจจุบันนี
2: ้มี
1: ท
2: ั้
1: งข้อความและมีเป็นข้อความเสียงอีกและเสียงมันเสียงไผเสียงเฮานี่แหละ
2: คือเลย
1: คือเลยแต่ว่าบ่แม่นเฮาเป็นคนเว้านี่แหละมันก็มาด้วยหลายรูปแบบฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้เติมอีกว่าทุกคนต้องมีสติแท้ๆเนาะเรื่องของการนำไส้สื่อสังคมออนไลน์การทำผู้ข้อมูลถ้าว่าเป็นทั้งธุรกรรมการเงินนี่แห้งต้องได้แบบเคร่งครัดระมัดระวัง
2: แท้ๆมีก็มีกรณีที่ว่า Facebook บ่มีตัวตนมีการโฆษณาสินค้ารูปที่ออกมาโฆษณาแม่นรูปแท
1: ้
2: สินค้าแท้ๆ
1: แต่สินค้าที่ให้มา
2: สินค้าที่ส่งมาคนละอย่างกันเลยหรือบางครั้งก็บ่เป็นสินค้าเลยอาจจะเป็นอันใดอันหนึ่งที่เป็นกองเป่าเลยก็มีนะนี่มีหลายคน
1: หรือว่าบางกรณีแม่นว่าสินค้าโฆษณาให้โอนเงินไปก่
2: อ
1: นแล้วจะส่งสินค้ามาให้หลังจากโอนเงินไปแล้วสินค้าก็บ่ได้กองเป่าก็บ่มีเอียงก็บ่มีเลย
2: หาย
1: ไปเลยเข้าไปในกิจเมฆเลย

0: าตรฐานบ่กุ๋งกับราคาหรือว่าราคาแพงเกิ
1: อ
0: น
1: ื
0: ไป
1: ม
0: จังซี่เนาะ
1: แจ้งได้
0: แม
1: คือ
0: น
1: กั
0: แ
1: น
0: จ้งได้เช่นเดียวกันอยู่ในแอปหันก็สามารถเข้าไปโหลดเลยทั้งแอปพลิเคชัน Android เนาะหรือว่า iOS ก็ได้พิมพ์คําว่าเสียงนี่คือเสียงของประชาชนนั่
1: อ
0: นแห
1: ื
0: ละอันน
1: ม
0: ี้ก็เป็นการพัฒนาของทางกรมการค้าภายในกระ
1: เ
0: ท
1: จ
0: รวง
1: ้า
0: อุตสาหกรรมและการค้าเพื่อปกป้องผู้สุมใช้ผู้บริโภคเลยอันกรณีศึกษาที่ผ่านมาในบุญข่าวพรรษาที่ผ่านมาก็เห็นเพิ่นทางสมาคมปกป้องผู้สุมใช้เพิ่นก็ได้ลงวิดีโอแล้วก็สังคมก็ได้เห็นหลาย
1: อืม
0: เรื่องของการห่อผ้าไก่
1: ค่ะผ่าน
0: ผ้าน้
1: ฝ
0: ําฝ
1: น
0: น
1: อืม
0: ผ้าสบงเนาะ
1: อ
0: เพิ
1: ื
0: ่นเลยเ
1: ม
0: นาะผ้าไก่ผ้าอย่างที่มาเป็นสุดมาทั้งในบ่มีหยังถึกยัดใส่ด้วยผ้าเศษผ้าอย่างอันนี้มันก็กลายแบบ
1: เป็น
0: เส
1: ผ
0: ี
1: ้
0: ย
1: า
0: เง
1: ท
0: ิ
1: ี
0: น
1: ่มั
0: เต
1: น
0: ็
1: บ
0: ม
1: ่สามารถเอาไปใส่ได้จร
0: ไ
1: ิ
0: ป
1: ง
0: ใส่ตัวบ่ได
1: อ
0: ้
1: ืม
0: ก็เอิ้นว่าผู้ฮับที่เฮาเอาไปให้เพิ่น
1: ปร
0: ก
1: ะ
0: ั
1: ม
0: บ
1: าณว
0: บ
1: ่า
0: ่ได้ใส่งานเฮา
1: ปร
0: เ
1: ะ
0: ป็
1: ม
0: น
1: า
0: ผ
1: ณ
0: ู้ที่มีความตั้งใจจ่ายเงินเต็ม
1: แ
0: ร
1: ม
0: าน คา
1: ล่ะเฮาเป็นผู้ให้นี่เฮาก็ต้องการอยากให้สิ่งดีๆกับเพิ่น
0: เจ้า
1: ผู้เพิ่นฮับเพิ่นก็คือว่าเพิ่นได้รับสิ่งดีๆจากเขาเพราะว่าอันนี้เป็นความจริงใจทั้งสองฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันที่มันมีอันที่ขั้นกลางนี่แหละผู้ที่ฉวยโอกาสนี่แหละเนาะเอาฉะนั้นทานเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วบ่ควรนิ่งน้องใจทางผู้ฟังทาน
0: แจ้งเล
1: ต้อ
0: ย
1: งแจ้งไปหาทางหน่วยงานเพราะว่าแจ้งการที่เขาแจ้งไปนี่บ่แม่นบ่มีผลอย่างนั้นมันมีผลนะผู้ฟังเพราะว่าอย่างการที่เขาแจ้งไปนี่เพิ่นก็จะบันทึกไว้ได้ข้อมูลเนาะแต่ละอันที่มีการห้องเฮียนเข้ามาแล้วเพิ่นจะมีหน่วยงานของเพิ่นเฉพาะลงไปกวดกาไปเก็บกำข้อมูลคักแน่อ้าวตรงนี้มันฮู้ว่ามันมันบ่แม่นเนาะมันผิดเนาะมันอย่างต่างๆนี่เพิ่นก็มีการลงระเบียบได้
0: เจ้า
1: อันที่หนึ่งแม่นคันถามว่าจงใจเนาะคันถามว่าจงใจเพิ่นมีการกล่าวเตือนก่อนแล้วยังจงใจเฮ็ดอีกสมมุติว่าครั้งที่1เตือนไปแล้วครั้งที่2เตือนไปนี่จะมีการปรับใหม่ได้ครั้งที่3แล้วหมายความว่าหยุดเลย
0: ต้องหยุดเสาร์กิจ
1: ให้
0: การเล
1: โย
0: ย
1: กการดําเนินกิจการก่อน
0: เ
1: น
0: จ้
1: ี
0: า
1: ่
0: มันก็จะเป็นเส้น
1: เป็
0: ท
1: น
0: า
1: ต
0: ง
1: ้อง
0: แบ
1: ส
0: บ
1: ู้
0: นี้
1: ไป
0: เป็นต้องสู้ถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคซื้อระบุเนาะแจ
1: อ
0: ้งมาซื้อจากห้านค้านี่ยกตัวอย่างว่าห้านมินิมาร์ทเออ
1: ืม
0: ว่าทางเจ้าหน้าที่จะไปกวดห้านมินิมาร์ทเอว่าเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเองต้นทางอยู่น้ำเพิ่นบอหรือเพิ่นก็รับต่อคนอื่นมากันน้ำสายมาว่ามินิมาร์ทเอนี่ซื้ออยู่ใส่ต่อรับจากใส่ต่อกันน้ำกันไปก็จะได้รู้ว่าต้นทางอยู่ใส่อันนี้ก็จะเป็นการปกป้องผู้สมใส่แท้ๆแหละนี่นะเพราะปลายทางมาฮอดผู้สมใส่ผู้จ่ายเงินเนี่ยเนาะ
1: เจ้าเอาว่าว่ากันให้จื่อไว้เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังเนาะพบปัญหานี้ห้องเฮียนได้1510
0: เจ้า
1: เอาว่าว่ากันแล้วท่านผู้ฟังจะได้เข้าไปฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจากทางรายการพอและจนในเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการพอเบิ่งเวลาแล้วแล้วมันไหลหลังเต็มทีละ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์ลมวิจันทร์ต่อไปเสนอหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างรัฐบาลเห็นดีสร้างตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้วางเป้าหมายการลงทุน1ตื้อกว่าดอลลาร์21เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูด200กว่าบริษัททุนจดทะเบียน41ตื้อดอลลาร์สร้างเวียกเขตงานทำหลายกว่า 90,000 ตำแหน่งเวียดนามนูเวนเซลังเพิ่มทวีการหัวมือเศรษฐกิจการค้าจีนสร้างพิษแหล่งท่องเที่ยวหลายกว่า100แห่งเนื่องจากฝนตกหนักต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปีนี้อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่หลายภาคพื้นการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติและอื่นได้ส่งผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าต่อสภาพการที่เกิดขึ้นอาเซียนได้เพิ่มทวีการหัวมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนกับคู่หัวมือที่มีท่าแห้งโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันเสื้อไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียน
2: อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายแต่มีเป้าหมายร่วมเดียวกันคือการปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขคือดังที่พวกเฮานะครับทราบกันแล้วว่าตลอดระยะ59ปีผ่านมาอาเซียนได้มีวิวัฒนาการสอดคล้องกับสภาพภาคพื้นและสากลในแต่ละระยะและก็ได้เติมใหญ่ขยายตัวมีผลสําเร็จเป็นก้าวๆมาโดยผ่านการหัวมือตามกลไกและวิธีทางของอาเซียนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีทางการหัวมือที่สอดคล้องกับจุดพิเศษของภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกของประเพณีระบบการเมืองในด้านอื่นๆอาเซียนเป็นคู่เขตหนึ่งที่มีสันติภาพและเสถียรภาพมายาวนานมีการหัวมือเรือเสื่อมยงทางด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นและสากลเป็นก้าวๆอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียนให้นับมือนับดีขึ้นพร้อมนี้ผลสำเร็จของอาเซียนแม้นเป็นเทียบหูอย่างกว้างขวางจากสากลโดยเฉพาะแม้นความเป็นแกนกลางบทบาทการนำพาและความเป็นเอกสารของอาเซียนที่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเพื่อรับประกันให้แก่ผลสำเร็จในแต่ละด้านของอาเซียน
1: ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นเติมว่าปีนี้เป็นปีที่มีความหมายสำคัญพอเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ปัสโกมอาเซียน2045รวมทางแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาค้ำปัสโกมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมทั้งเป็นปีครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการหัวมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC เพื่อเป็นการย้ำคืนความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าเพื่อหัดแน่นสันติภาพสากลและความมีเสถียรภาพในภาคพื้นในโอกาสกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันอาเซียนได้หับเอาลิทัวเนียโปโลยรูมานีและสวีเดนเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าวเหตุให้จำนวนภาคีสนธิสัญญาไม่ติดจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเป็น62ภาคีจากภาคพื้นต่างๆอยู่ในโลก
0: ปัจจุบันมี2นิคมอุตสาหกรรมกำลังศึกษาความเป็นไปได้ล่าสุดนิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้จะใช้เวลา24เดือนเพื่อศึกษาโดยผู้พัฒนากำหนดเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์คาดว่ามี90บริษัทมาลงทุนสร้างตำแหน่งงานได้หลายกว่า 10,000 คนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดได้มีพิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทร์ลีตู้อยู่เขตบ้านนาทามบ้านเผ่าบ้าน หนองดงและบ้านดอนไฮเมืองปากเงิมต่างนายรัฐบาลลงนามทานจันทร์แสวงบุญยงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างนามบริษัทลงนามทานหูเจ้าเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวลีตู้ไมนิ่งจำกัดทานหูเจ้าเหวินได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนลาวและต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำใช้ดินของบริษัทเองในเนื้อที่300เฮกตาร์อยู่เขตเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น3เขตคือเขต A มีเนื้อที่153เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านนาทามและบ้านเผ่าเป็นเขตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุแบบตรงโซ่การผลิตและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆเป็นต้นโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุสร้างเก็บวัตถุดิบอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและสถานีไฟฟ้าเขต B มีเนื้อที่100เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านหนองดงเป็นเขตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลผลิตเกษตรกรรมเช่นศูนย์คัดแยกผลิตภัณฑ์โรงงานปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมสถานีไฟฟ้าและอ่างบำบัดน้ำเปื้อนและเขต C มีเนื้อที่54เฮกตาร์ตั้งอยู่บ้านดอนไห้เป็นเขตบริการเป็นต้นห้องการบริหารสั่งสินค้าและหอพักของพนักงานทานบุญเพ็งสีบุญเฮืองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรมบุงแตงให้ฮู้ว่าโครงการพัฒนาในกรมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ลีตู้เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงมากผลโครงการพันธกันย้ายและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลว่ารวมว่าเฉพาะแมนการปฏิบัติดำรัดมาด้วยในกรมอุตสาหกรรมฉบับเลขที่313ทับลบลงวันที่6มีนาคม2565ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่6ที่ได้เซ็นสัญญา MOU ศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลได้ออกดำรัสดังกล่าวระยะศึกษาจะใช้เวลา14เดือนมีมูลค่าการพัฒนาโครงการประมาณ1ตื้อดอลลาร์ภายหลังโครงการสำเร็จคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนหลายกว่า90บริษัทสร้างเวียกเฮ็ดงานทำได้หลายกว่า 10,000 คนและจะสร้างและหับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตื่มอีก
1: ท่านนางพรวรรณอุทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองประธานคณะกรรมการการลงทุนผู้ประจำการได้รายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11สิงหาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าในระยะต้นของการดึงดูดการลงทุนในระยะปี1988หา1990สามารถอนุมัติการลงทุนได้63โครงการมีมูลค่าอนุมัติ100ล้านดอลลาร์ต่อมามูลค่าการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น696ล้านดอลลาร์ในระยะ1991หา1995บรรลุ1ตื้อดอลลาร์ในระยะปี1996หา2710ล้านดอลลาร์ในระยะ2001หา2005 11ตื้อดอลลาร์ในระยะ2006หา2010 7ตื้อ700ล้านดอลลาร์ในระยะ2011หา201521ตื้อดอลลาร์ในระยะ2016หา2020และ16ตื้อดอลลาร์ในระยะ2021หา2025การลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้สุ่มใส่ทายแห่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแขนงพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่และกสิกรรมสำหรับแขนงอุตสาหกรรมได้ค่อยๆเกิดมีนอแนงและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองให้สังคมในระดับดีพอสมควรมีการจ้างงานสูงและมีการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นต้นแมนการผลิตสีมังเหล็กเส้นเหล็กหุ้มประพันธ์ผลิตภัณฑ์ทอการผลิตแผ่นแพรตัดเย็บการปรุงแต่งไม้ฝุ่นสีผ้าอาหารและเครื่องดื่มโรงงานปรุงแต่งแห่ธาตุและโรงงานแปรรูปต่างๆสำหรับแขนงการบริการได้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นการขนส่งโลจิสติกโทรคมการบริการด้านการเงินและการท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสุกโยให้แก่การหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยการผลิตที่เป็นตองโซและการสร้างเมืองใหม่ซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้อนุมัติ21เขตในทั่วประเทศได้ดึงดูดเอา 2,041 บริษัทเข้ามาลงทุนมีทุนจดทะเบียนประมาณ41ตื้อกว่าดอลลาร์และแผนการลงทุน86ตื้อกว่าดอลลาร์นอกจากนั้นยังมีหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยกลางเข้ามาลงทุนในแขนงการค้าการบริการถึง 3,996 ห้างห้านได้สุกโยการสร้างเวียกเหตุการณ์ทำหลายกว่า 90,000 คน
0: วันที่13สิงหาคมนี้แขวงคำมวนจัดกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่15สิงหาคมครบ35ปีและวันสร้างตั้งแนวราวสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบ76ปีโดยมีท่านสมใจพานิจันทร์รองเลขาคณะบริงานพรรคแขวงขมวนพร้อมด้วยแผนการและสื่อมวลชนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมอย่างหลวงหลายท่านแก้วอุดรบุตรสิงขรรองประธานสภาประชาชนแขวงขมวนได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของ2วันสำคัญดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่15สิงหาคม1991ซึ่งเป็นคิดหมายพื้นฐานสูงสุดของประเทศและเป็นคิดหมายประวัติศาสตร์ในการหันเปลี่ยนจากการคุ้มครองรัฐด้วยแนวทางมติคำสั่งไปสู่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะ35ปีผ่านมาการปฏิบัติรัฐธรรมนูญได้เฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างมั่นคงเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นได้ทบทวนหนคืนมุนเสื้อการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การอนุรักษ์สังสาดซึ่งได้กำเนิดเกิดขึ้นในวันที่13สิงหาคม1950ซึ่งแนวราวอิสระโดยแมนประธานสุภานุวงศ์เป็นประธานต่อมาเปลี่ยนมาเป็นแนวราวหักชาติและแนวราวสังสาดมาฮอดปัจจุบันองค์การอนุรักษ์สังสาดได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และการต้องห่มคุ้มสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อต่อสู้กู้ชาติและปกป้องรักษาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากิจกรรมนางเพื่อสุขภาพในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายการสร้างความสามัคคีหักแน่นและสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่พนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าภาคส่วนต่างๆอยู่ภายในแขวงขมวน
1: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคสื่อมวลชนลาวได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายทั่วปวงชนลาวทั้งชาติให้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นด้วยความตื่นตัวเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้ไปตามแนวทางของพรรคลัดวางออกในแต่ละระยะท่านศรีวรรณหอมสัญญเดชหักษาการหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ว่าสื่อมวลชนลาวได้มีบทบาทในการซอกฮู้ฮำเฮียนซอกข้อมูลข่าวสารเพื่อโฆษณาเผยแพร่ด้วยหลายช่องทางให้สังคมได้รับฮู้และนำไปหมุนไส้เข้าในชีวิตตัวจริงผ่านทางหลายช่องทางสื่อมวลชนลาวเป็นกระบอกเสียงของพรรคเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาตามแนวทางของพรรคลัดต้านและสกัดกั้นถูกถอยทำนองที่บิดเบือนความจริงในสังคมดังคำเว้าของทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศในพิธีโฮมชุมนุมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ70ปีว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ที่กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าเพื่อส่องแสงสภาพการความเป็นจริงในการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้นับมือเจริญก้าวหน้า
3: เพราะว่าตัวนี้เพื่อเฮ็ดให้บทบาทของชื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก้าวสู่สภาพที่ว่ามีคุณภาพใหม่ชื่อก็เข้าต้องได้มีการเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อเฮ็ดให้ได้บทบาทของพวกเราให้ดำเนินดำเนินขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะเราจะต้องได้เอาใจใส่เพื่อพอให้พวกเขาต้องให้ท่านกับยุคที่ว่าปัจจุบันอยู่ที่ว่าพวกเขาต้องทำไซต์ยุคนี้ไอหรือว่าข้อมูลข่าวสารและให้ตลาดหลายที่สำคัญในพวกเขาต้องอีกไซต์กับหลักการหลักการความเป็นจริงนะเวลาซื้อหลักๆพวกเขาต้องได้ไซต์ในไซต์ตัวนี้แต่ว่าสภาพการมันเกิดขึ้นไปไหนพวกเขาต้องยังยืนให้ได้ว่าแรงที่บาดมีความเป็นจริงคือต่อระบอบและพอตอนนี้ใส่ตัวนี้เพื่อให้ไทยมันแบบว่าตอบโต้ได้กับผ่านเสียงของสังคมที่ว่ามีการใช้ไฮพาซีบอลพิษเหลืองต่างๆพวกเขาจบที่เจ็ดและเนี้ยวิธีตั้งของพวกเขาและอีกใส่ปัจการและก็อีกใส่ว่าทันทีที่ดำของคันเถิงพวกเขาต
1: ่อท่านศรีวรรณหอมสัญญเดชยังได้ยกให้เห็นตื่นฟ้าในต่อหน้าสิ่งที่สื่อจะต้องได้เอาใจใส่แม่นสืบต่อศึกษาคนคว้าหำเฮียนเอาความฮู้เทคนิคใหม่ๆวิทยาศาสตร์ไฮไลท์เพื่อเหตุเป็นข่าวบท ลงในหนังสือพิมพ์ Facebook เว็บไซต์ว่องไวทันการและกว้างขวางเพื่อให้สังคมได้ศึกษาเหียนฮู้เหตุให้เกิดผลเป็นจริงทั้งสืบต่อปลุกระดมทั่วสังคมเหตุหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่ลงเลเหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีจะมาม่างเพทำลายความสงบสุขภายในประเทศอย่างเด็ดขาด
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักปิดสุดฝึกอบรมและมอบบัญญัติยืนให้แก่พนักงานนำเที่ยวระดับแขวงสุดที่4ประจำปี2026ในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักภายหลังได้ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา15วันโดยการเป็นประธานของท่านนางเตดาวันแก้วพีระวันหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจังหวัดซักมีท่านสุริยาสีหาปัญญาหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแผนกตำรวจท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจน้ำเที่ยวและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสุริยาสีหาปัญญาได้กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้มีสมณกรเข้าร่วม36คนหญิง17คนมาจากหัวหน่วยธุรกิจท่องเที่ยว24คนและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวของแขวง12คนแบ่งตามความสามารถด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ21คนภาษาฝรั่ง6คนภาษาไทย7คนและภาษาจีน2คนหลักสูตรการเรียนการสอนแม่นำใส่หลักสูตรมาตรฐานของสถาบันการสื่อสารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยได้ปรับปรุงให้แทบเหมาะกับสภาพตัวจริงของแขวงประกอบด้วย9วิชาต้นต่อและ3วิชาเสริมใช้เวลาเรียน108ชั่วโมงภาคทฤษฎี92ชั่วโมงและภาคปฏิบัติตัวจริงลงสนาม16ชั่วโมงการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดความรู้จากครูอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยจำปาสักวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขนงมรดกโลกวัดภูสถาบันวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสมาคมกาแฟลาวและกลุ่มพนักงานน้ำเที่ยวต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีสหายนางอัมพรอินตลารองประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนเวียกงานระหว่างสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าเวียดนามและสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซไซยาบุรีและไซสมบูรณ์อยู่ศูนย์ประชุมแขวงเซินล่าของเวียดนามโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายนางเกิมทีฮงเยือนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าของเวียดนามมีกันน้ำแขวงสาพันธ์แม่หญิงตาแซงสายแดนเซินล่าเวียดนามเข้าห่วม
4: ในกองประชุมสหายนางเกิมทิหงเวียนกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางแม่หญิงเวียดนามกรรมการพรรคแขวงประธานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามได้รายงานการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามโอกาสนี้สหายนางอัมพรอินตลาห้องประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับสาพันธ์แม่หญิงแขวงเซินล่าสสเวียดนามทางนี้ก็เพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมในครั้งนี้มาหมุนไซเข้าในเวียกงานสาพันธ์แม่หญิงให้สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขตัวจริงของตนเป็นต้นเผยแผ่ระดมสมาชิกแม่หญิงปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเวียกงานการช่วยเหลือแม่หญิงให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเวียกงานปลุกระดมคนควยสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงเวียกงานต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์และการสร้างครอบครัวตัวแบบดีเด่นของสมาชิกแม่หญิงให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีไลฟ์ฮับที่มั่นคงเพื่อลดพรความทุกข์ยากเถระก้าวและการเก็บกำข้อมูลมีความทันสมัยว่องไวหันเป็นแบบดิจิตอลไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: พันโทหลับแก้วพรมปิดากรรมการพักเมืองเลขาคณะพักฮักทานหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์เมื่อบรมนิวา6เดือนต้นปีนี้เมืองไซเซธาแขวงอัตตปือมีคดีอาญาที่เกิดขึ้น16เรื่องกักผู้ถูกหาได้19คนคดีลักทรัพย์3เรื่องคดีปล้นทรัพย์2เรื่องคดีทำมิจฉาจาร2เรื่อง คดีทำให้ห่างกายสี่เรื่องคดีสุกเสื่องซื้อขายสับผิดกฎหมายสองเรื่องและคดีอื่น
5: ปัญหายาเสพติดการปุจจิการสิงสับการลักทรัพย์พลเมืองการขาขายเถื่อนการลักลอบพุทธคนทรัพยากรธรรมศาสตร์การนำใส่อาวุธเซิกปืนแก็บหมอสดหมอดูดในการหาปลาลาสัตว์ที่ว่างหามปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการเข่าออกเข่าของพลเมืองลาวสัตว์ต่างประเทศการต่างถิ่นฐานผู้นำเนาการลักลอบประกอบอาชีพที่บ่ถูกระเบียบกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้สร้างผลเสียหายทางด้านวัตถุและจิตใจสร้างผลกระทบต่อความบ่สงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมือง
6: ได้สรุปส่งให้อัยการ2เรื่องสัตว์เมียน11เรื่องส่งให้ปปสแข้งดำเนินมี1เรื่องและความดำเนินอยู่กรมการปปสเมืองเฮามี8เรื่องเก็บกู้เครื่องของกลางที่คนร้ายลักไปคือนายเจ้าของเดิมมีเงิน 11,390,000 กีบคำ2บาทบ่จัก1คันโทรศัพท์4หน่วยควาย1โตทับมางเป้าหมายค้าขายยาเสพติดมี9ครั้งผู้ถูกหา11คนยิง3คนยึดของกลางยาบ้า 1,201 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยเงิน 2,100,000 กีบส่วนคดีแม่นมอบให้ปปสแข็งเป็นผู้สืบต่อดำเนิน
5: ท่านปฐรแก้วพรหมปิดากล่าวตื่นอีกว่าเพื่อแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอที่เกิดขึ้นคณะพักคณะกรรมการปปสเมืองจะได้เพิ่นตะบี้เฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดแก้กำลังให้มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งทั้งด้านการจัดตั้งเพิ่มตะบี
7: ้สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬาปัจจุบันนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเกี่ยมพร้อมทุกด้านให้แก่การจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือน9ประจำปี2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกซึ่งจะมีเหือสวงเข้าร่วมหลายกว่า30ลำท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ว่างานบุญห่อข้าวประดับดินบุญทรงเหือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพะบางที่ได้สืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดพันกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดบุญศีลกินทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เต้าโหมเหือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกลายเป็นปางบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี
8: ้สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเพื่อปฏิบัติตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกที่เคยสืบทอดกันมาแต่บูรณาการและเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางฉบับเลขที่1072ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินบุญสวงเหือเดือน9ที่ยืนขานนครหลวงพะบางสำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบาง
1: โอกาสนี้ท่านเสวยศิลวรรณได้เชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศทุกสรรคนในสังคมพร้อมกันเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญห่อข้าวประดับดินเดือน9ประจำปีปีนี้และจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาดและแสดงความขอบใจต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งถื่นหอนวัตถุปัจจัยของทุกภาคส่วนเข้าในการจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินส่งเหือเดือน9ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในการเยี่ยมยามทางรัฐกิจนูเวนเซลังในวันที่13สิงหาคมนี้ที่นครโอ๊กแลนด์ของนูเวนซิลังท่านตูเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมูนิตเวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะโอลม กับทานคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวแวนเซลังโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจทั้งการเมืองพัฒนาการพัวพันสองประเทศอย่างหอบด้านท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเสนอสองฝ่ายต้องเพิ่มทวีการผันขยายโครงการกระทำผันขยายการพัวพันคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์เวียดนามนิวแวนเซลังไหลยะ2/2530อย่างมีประสิทธิผลทั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพกันหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบเข้าสู่สภาพที่แท้จริงมีประสิทธิผลคนคว้าการสั่งตั้งกลไกติดต่อประสานเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแบบโดยกงหรือสายด่วนนอกนี้สองฝ่ายยืนยันว่าจะสืบต่อแบ่งปันบทเรียนในการสร้างรัฐบาลดิจิตอลระบบสีวภาพหับใส่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาการท่องเที่ยวการเสริมต่อและการปัวพันแลกเปลี่ยนประชาชนกลายเป็นกำลังหนุนพัฒนาที่สำคัญของการปัวพันสองประเทศพร้อมทั้งยั่งยืนจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือในปัญหาบรรดาภาคพื้นและสากลที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจในบรรดาเวทีปราศัยหลายฝ่ายเติมอีกพิเศษแมนซาประสาทศาสตร์สองฝ่ายยังยืนคืนระดับความสำคัญของการเคารพกฎหมายสากลอยู่ภาคพื้นและแก้ไขความขัดแย้งกันอยู่ทะเลตะวันออกโดยสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลพิเศษสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายฝ่าด้วยทะเล
0: ตามข่าวสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่12สิงหาคมนี้นครหลวงปักกิ่งของจีนได้สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวยุติการให้บริการรถโดยสารประจำทางสั่งหยุดงานก่อสร้างและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหลอนฟินเหตุให้นครหลวงปักกิ่งประสบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นยังสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว151แห่งและสถานที่จัดกิจกรรมแคมปิ้ง157แห่งพร้อมสั่งยุติการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทหลายกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางจำนวน250เส้นทางถูกสั่งยุติแลนส่วนรถไฟฟ้าใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความไวในการแลนรวมถึงการยุติการให้บริการกำปั้นน้ำเที่ยวทั้งหมดปัจจุบันนครหลวงปักกิ่งพรวมประเสริญกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรนับแต่วันที่11สิงหาจนถึงวันที่12สิงหานี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดแมนเขตมียุ่นซึ่งวัดแทกปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 199.6 มิลลิเมตรที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:00 น. 30

0: เค้นเด่นจำปางามสง่ายามเดือนพิงเหมือนดนตรีบรรเลงเป็นบทเพลงเสียงเค้นลาวสบายดีท่านผู้ฟังแทกเพลงทุกๆท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั้น6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังเวลา 10:50 น.วันจันทร์5วันศุกร์ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนวันศุกร์5วันอาทิตย์เวลา 19:30 5:20 น.
1: เฮาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
2: แม่นหยังล่ะ
1: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
1: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: อะไรท่านผู้ฟังในมื้อนี้ทางรายการช่องทินดินลาวก็จะนำเสนอ
1: ก็จะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรมนำเสนอทานฟังโดยเฉพาะโกแมนจำป่าเมืองลาวดอกจำป่าเป็นดอกไม้มิงขวัญของชาติลาวและผูกพันกับเสื้อชาติลาวมาแต่โบราณกาลแต่ดุนนานปันใดนั้นยังบ่ทันมีนักคุ้นคั่วทานใดสามารถสืบประวัติความเป็นมาได้เทื่อเพียงแต่ฮู้ว่าเป็นบุพาลาวันที่คนลาวนิยมสมโซบเทิดทูนบูชาในความงามและความหอมหวนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงอุตมะจุลมณีอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญดอกจำปาขึ้นในกลางศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเพิ่มคุ้นค่าความหมายจนเฮ็ดให้เพลงจำปาลาวกลายมาเป็นเพลงอมตะของชาติลาวฮอดถูกมือนี้และดอกจำปาก็นับมือนับเบ่งบานและหอมหวนเป็นที่ยอมรับของคนลาวทั้งชาติว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอย่างภาคภูมิใจจำปาเป็นพืชปลูกประดับให้ดอกสนิทต้นใหญ่มีเปลือกหนาหุ้มลำต้นมีอย่างสีขาวใบยาวเกือบ 35-40 ซมเป็นพืชที่จัดไว้ในตระกูลอย่างลำต้นพร้อมกิ่งงาสาขาเป็นฟุ้มและสูงแต่2เม็ดหา7เม็ดจึงสามารถออกดอกสมบูรณ์ได้ต้นจำปามาเกิดตามดินโคกดินดงหรือดินบ่มีน้ำหงแต่บ่มักเกิดตามดินทามที่น้ำท่วมขังภูมิอากาศต้องแม่นอากาศร้อนแถวทุ่งเพียงจึงเกิดงอกงามดีส่วนอากาศผู้ดอยต้องแม่นเขตที่มีอากาศอ่าวร้อนแดส่วนเขตสูงคือภูเพียงบริเวณภูเพียงเมืองพวนแม่นบ่มักเกิดพอเท่าใดเพิ่นนิยมปลูกหลายที่สุดตามทุ่งเพียงแค่แม่น้ำโขงส่งฝากฟังแต่เหนือถึงใต้แต่อาณาจักร12พรรณาลั่นนาลั่นสร้างลั่นเพียจนจุโหดเขตกัมพูชาส่วนการบริบัติรักษานั้นก็บ่ได้ลงทุนลงแหงรักษาพอเท่าใดซึ่งผ่านมาเพียงแต่เอาไปเสียบลงดินไว้ตามที่เราต้องการก็ปะให้ใหญ่และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโลดปราศจากการใส่ฝุ่นหรือบรบัดอย่างใกล้ชิดอย่างเอาการเอางานคือพันไม้อื่นๆเท่าที่เห็นผ่านมาโดยทั่วไปแล้วชาวลาวบ่ได้ปลูกดอกไม้สนิทนี้เพื่อการค้าเลยเพราะเป็นไม้ที่โคกันไปปลูกหรือยางตามทางเห็นก็สามารถฮักเอางาไปปลูกโลดผู้เป็นเจ้าของหรือผู้พบเห็นก็บ่ขัดขวางหรือห่วงห้ามยิ่งสมเสยให้เอาไปปลูกเอบ้านเอเมืองสวยกันเพื่อให้แพร่หลายขยายพันธุ์ต่อไปดอกจำปากับความหมายของพุทธศาสนาจำปาขาวหรือว่าจำปาลั่นสร้างเฮามีสีขาวที่แตกต่างไปจากจำปาละทมอยู่บนว่าภายในใจกลางดอกเป็นสีเหลืองอ่อนอ้อมด้วยสีขาวทางข้างนอกลักษณะพิเศษนี้บรรดานักปราชญ์อาจารย์ทางพุทธศาสนาหลายท่านให้ทัศนะอย่างเลือกซึ่งและเอกภาพกันว่าใจกลางของดอกที่เป็นสีเหลืองนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งจีวรของพระภิกขุสงฆ์หรือสีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาส่วนสีขาวอ้อมวงนอกนั้นแมนหมายถึงคุณงามความดีความบริสุทธิ์พุทธพงความสงบห่มเย็นและอหิงสาบ่อิสาบังเบียดซึ่งกันและกันจำปาแต่ละดอกมีกีบเป็น5กีบเสมอกันเปรียบดังบัญจศีลคือศีล5ที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานซึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนานิกชนเพิ่งปฏิบัติคือปานาธิบาต การโบทำให้เบียดเบียนและโบขินข่าซึ่งกันและกันอธินาทานการโบโซโกงหลักโลบจีปุนญาติซิงเอาทรัพย์สินผู้อื่นมุสาวัทะการโบเว้าจ๋าตัวหยั่วหลอกลวงเบียดสีดูถูกหมิ่นประมาทเหยาะเย้ยใส่ให้ป้ายสีผู้อื่นบ่ว่าทั้งกุ่งหรือทางอ้อมต่อหน้าหรือลับหลังกาเมสุมิสาจารการบ่ลวงบ่ละเมิดประเวณีต่อบุคคลอื่นเป็นต้นแม่นลินสู้สูเมียทานสุลเมไลยมะสัปปามาการบ่เสพสิ่งมึนเมาอันเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งความประมาทขาดสติสัมปะสัญญะสุรายาเสพติดรวมทั้งการเมาหยดสักอำนาจทรัพย์สินลัทธิความเสื่อเป็นต้นความหมายก็คือดอกไม้ทุกดวงบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้ประดับที่มีราคาแพงและค่านิยมสูงสุดในวงสังคมมนุษย์ล้วนแต่ให้ความหมายสำคัญทางด้านความงามความอ่อนซ้อยในรูปทรงสีสันและกลิ่นอายแก่ผู้พบเห็นและสัมผัสทั้งหลายทุกๆคนก็ให้ความชื่นชมยินดีในความงดงามอันหลากหลายสีกลิ่นหอมของบุพาลาวันบ่ว่าดอกนั้นจะเกิดอยู่ไสตามป่าดงพงไพรตามหัวตามสวนหรือแม่นแต่ตามแคมทางที่ค้นกายไปมาบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าตามโคกหรือในสวนอุทยานต่างๆก็ตามดอกจำปาเป็นที่ยอมรับในสังคมลาวาเป็นดอกไม้ประจำชาตินั้นมีความหมายและสำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมชาวลาวถือเอาดอกจำปาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเคารพนับถือเป็นสื่อแห่งความผูกพันหักใคร่ส่วนนิรันดรของบ่าวสาวที่หวังห่วมสายสมอนจนสัวอายุเป็นตัวแทนแห่งความคิดฮอดคิดถึงในเวลาที่พัดภาคจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนเป็นมาลาชนิดเดียวที่มีความหมายความสำคัญในบุญประเพณีต่างๆในฮีด12ของ14อันสะโพะแท้ๆนั่นได้แก่การหดส่งและอวยพรใส่ให้กันและกันในยามบุญปีใหม่ลาวในพิธีบาสีสู่ควรตลอดฮอดพิธีเสียเคาะสะเดาะยามปัดเคลียสิ่งเสเดียดจังไห้ต่างๆชาวลาวนิยมเอาน้ำหอมผสมกับกลิ่นหอมดอกจำปาหดส่งนอกนั้นยังใส่แต่งขันบูชาในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆพิเศษสุดแม่นไส้ประดับประดาบาสีสู้ควรทุกระดับต้องได้นำไส้ดอกจำปาจึงถือเป็นสิริมงคลในด้านวรรณคดีในศตวรรษที่17เป็นระยะเวลาที่อาณาจักรลาวลันสร้างเจริญหุ่งเฮืองสูงสุดมีนักประพันธ์ทานหนึ่งที่บ่ปรากฏนามได้แต่งนิทานเรื่องจำปาสีต้นซึ่งมีเนื้อในพรรณนาถึงความหักอันบริสุทธิ์และอดทนต่อความโหดร้ายทารุณความอิจฉาบังเบียดความพยาบาทอาฆาตสิ่งสังของคนผู้ใจบาปและแสดงให้เห็นและหู้จักถึงกินหอมของดอกจำปาและความมันเหนียวทนทานของจำปาถึงว่าจะถูกตัดตอนหอนงาหรือตัดหากทนเงาไหลน้ำอย่างบ่มีทางสู่ก็ตามแต่จำปาก็ยังหักษาคุ้นคาสามารถฟื้นคืนซีบและเพรพายขยายพันธุ์ได้การได้สัมผัสกับดอกจำปาแม้นเพียงแต่เด็ดกิ่งก้านก็สามารถบ่งบอกถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนผู้เป็นเจ้าของที่สิงสถิตอยู่อันนั้นก็แมนจำป่าเมืองลาว

0: จิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ2-3ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นถูกได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมอ่องที่แขวงอุดมไซเมืองไซแขวงอุดมไซก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นและสวยสดงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งในนั้นสถานที่ที่โดดเด่นสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงกว่าหมู่ก็คือถ้ำจมอ่องตั้งอยู่บ้านจมอ่องเมืองไซห่างจากเทศบาลเมืองไซไปประมาณ45กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่มีหลายหูเข่าออกซึ่งมีความลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรกว้าง15หา50เมตรและสูงประมาณ25หา100เมตรเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตลอดกาลพวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวชมทางด้านในของถ้ำซึ่งประกอบมีน้ำผาหินย่อยหินงอกที่มีลวดลายแบบธรรมชาติพร้อมทั้งหินแก้วอันเป็นสีขาวเหลื่อมระยิบระยับคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ๆห้อยประดับประดาอยู่ตามผาหินเปรียบดังดอกไฟสว่างสวัยอย่างสวยสดงดงามเห็นแล้วน่ะอัศจรรย์ใจแท้ๆเหมือนมีคนมาปั้นแต่งไว้ตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่เขตบ้านจมอ๋องได้ให้ฮู้ว่าถ้ำจมอ๋องแม่นตั้งอยู่บ้านจมอ๋องจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำซึ่งในเมื่อก่อนประชาชนเขตนี้เอื้นชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียย้อนว่าแต่ก่อนได้มีตัวเจียมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนหลงหลายจนว่าประชาชนอยู่เขตนี้ได้พากันเอาขี่เจียไปเฮ็ดมือปืนแก็บเอาไปเฮ็ดฟุ่นใส่สวนผักและนาข้าวเพื่อให้ผลละปูงอกงามดีถ้ำจอมอองได้ค้นพบในปี2005และเปิดบริการข้าวเที่ยวซุมในปี2007ผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์จากสหภาพเอียร์ลบในปี2010ถ้ำดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติและมาฮอดปัจจุบันแม้นได้มีเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าเนียงทางให้หุงแจ้งแล้วประมาณ500เมตรและอยู่ภายในถ้ำก็ยังปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้บ่ให้มีการดัดแปลงแต่อย่างใด ถ้ำจมองเป็นถ้ำที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับชาติก็จริงแต่ก็ควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้านอาหารการบริการเครื่องดื่มห้องน้ำสถานที่จอดรถตลอดฮอดบอนซูมวิวให้อยู่ในนอกทางเข้าปากถ้ำส่วนด้านในปากถ้ำบ่ให้นำเอาอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าไปบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปด้านในได้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกส่วนทางด้านในของถ้ำก็ควรสืบต่อเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าไปเนื่องทางตื่มอีกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าไปเนื่องทางจนสุดความลึกของถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมได้เห็นและได้ชมความงามแบบมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วนั่นให้สมซื้อหรือนามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติถ้าท่านใดหากได้ไปเขตเมืองไซแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปแวะซุ้มถ้ำจมองที่กว้างใหญ่ระดับชาติเขตบ้านจมองซึ่งมีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายและนอกจากนั้นท่านก็จะถูกรับต้อนเป็นอย่างดีจากประชาชนอยู่เขตนั้นด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองไซแขวงอุดมไซพร้อมทางได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้านำอีกด้วยนอกจากนั้นท่านยังสามารถสัมผัสกับความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่มีอากาศโปรดปรงสดใสจากป่าไม้อันดกหนาเขียวงามอุ้มทุมปกคลุมไปทั่วทุกบนดังกับกลได้พรรณนาไว้ว่าถ้ำจมองงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมได้เที่ยวซุ้มหินผาหินงอกงามหินย่อยมีทั้งหินแก้วด้วย

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้ใช้ให้พ้นแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีสบายดี

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางทับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
1: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้ฮอดรายการขับลำท้องถิ่นกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้พร้อมด้วยเสียงขับเสียงลำมานำเสนอมาฝากมาตอนเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดือนสิงหานี้ก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญวันที่13สิงหาเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันที่23สิงหาวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ51ปีนอกจากเฉลิมฉลองวันสำคัญที่มีความหมายแล้วปวงชนทั้งชาติได้มีความโศกเศร้าเสียใจที่ได้สูญเสียผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนทั้งชาตินั่นก็คือสหายชัยสมพรพรหมวิหารได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันจะกลับคืนมาฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นหุ้นสืบทอดก็จงพร้อมกันจะลึกถึงคุณงามความดีของสหายไว้ในดวงใจของพวกเราตลอดไปและเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับฤดูกาลพอระยะผ่านมาหลายเขตหลายแขวงก็ประสบกับภัยน้ำท่วมฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันระวังและป้องกันเอาไว้ฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้ใจท่านได้รับฟังฤดูฝนนี้ต้องระวังและป้องกันภัยน้ำท่วมขึ้นได้แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้ฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทบอลระยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลินเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการผ่านไปพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเฮาที่กำลังเอาใจใส่บริบทรักษาข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นเข้าก็เคี้ยวงามอุ้มทุ่มบางเขตแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเฝ้าระวังติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเครื่องของที่มีค่าสัตว์เลี้ยงก็จงเอาไว้บนสูงถนนหนทางก็ได้รับผลกระทบพื้นฐานโครงล่างต่างๆได้รับความเสียหายท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันสืบต่อให้การช่วยเหลือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใส่สวยที่จำเป็นก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยพ่อแม่ประชาชนในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมโดยสปกแมนพยาธิตีนเปื่อยพยาธิทอกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข้ยุงและพยาธิอื่นๆที่มากับฤดูกาลฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามทีหลังฉะนั้นใจท่านได้รับฟังฤดูฝนนี่ต้องระวังและป้องกันภัยน้ำท่วมขึ้นใดๆรายละเอียดนั้นโนรีจะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟัง
4: ท่านผู้ฟังที่หักแพงฤดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจื้อไว้ตัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟไหม้ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าสอดหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุให้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอด 2. ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกสนิทเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยาย่างหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องก้าเกียมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การพิษกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าช็อตหรือว่าอัคคีภัย
5: ลูกเอ้ยตาเว้นเพียงฟ้าแท้ๆคือบ่มอดไฟเครื่องเสียงก็เปิดป่าไว้มันสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ลูกฮู้บ่เดี๋ยวนี้ข้าวยากมากแพงพวกเราต้องหู้ประหยัดเด้อลูก
6: แง้มใดลูกก็ได้ยินแม่บอกประหยัดประหยัดใส่ไฟเท่านี้มันบ่เปลืองเท่าใดดอกแม่เอ้ย
5: มันก็แม่นอยู่ลูกเอ้ยการประหยัดไฟฟ้าก็คือการประหยัดเงินของเฮานอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เครื่องใส่ไฟฟ้าทุกประเภทใส่โดนน้ำอีกได
6: ้โอ้ลูกเข้าใจแล้วคันซ้ำลูกจะปิดไฟเดี๋ยวนี้ล่ะ
7: แม่นแล้วการประหยัดพลังงานแม่นการสะสมทุนพวกเราทุกคนต้องสร้างคิดสำนึกในการประหยัดมัธยัติเพื่อชาติพัฒนา

0: ได้บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับต่อสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้ฮากทานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นฮากทานขึ้นมา
3: เบิกบานมนซืนฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการขับลำท้องถิ่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.nr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอสารคมโฮนำเสนอเสียงขับเสียงลำประจำแต่ละท้องถิ่นมาสร้างความบึกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำมาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ท่านใดมีความสนใจอยากโฆษณาสินค้าของท่านอยากโฆษณาธุรกิจของท่านก็ติดต่อได้ที่ทีมงานการตลาดได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์5522697-3665-9923 5556-9923ที่ทีมงานการตลาดใดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวยินดีให้การร่วมมือและยินดีโฆษณาสินค้าของท่านถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการนี้มีเสนอท่านฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับลาวก้าวสู่เวทีร่วมมือใหม่หลังจากได้เป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดท่านฟังเกี่ยวกับ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
1: วันที่7สิงหาคม2566นี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานพิธีเอาถุงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งอาเซียนที่8สิงหาคมครบรอบ59ปีและลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนวันที่23กรกฎาคมครบรอบ29ปีที่กระทรวงการต่างประเทศณคฤหงส์จันทน์โดยมีบรรดารัฐมนตรีจาก3สาขาประชาคมอาเซียนบรรดารองรัฐมนตรีบรรดาเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอาเซียนประจำลาวบรรดาคณะกรมและพนักงานเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ย้ำถึงความหมายความสำคัญของอาเซียนก็คือผลสำเร็จที่อาเซียนสร้างได้ตลอดระยะ59ปีผ่านมาโดยเฉพาะการร่วมมือภายในอาเซียนและการเปิดกว้างการร่วมมือกับภายนอกโดยอาเซียนเป็นแกนกลางที่ได้หับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาอันได้ประกอบส่วนเข้าในการปกปักหักษาสันติภาพและเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นก็คือในโลกอย่างได้ย้ำคืนความสำคัญของการเพิ่มทวีการหัวมือเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆที่ผ่วมประเสริฐอยู่เป็นต้นแมนความบริณอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติความมั่นคงทางด้านพลังงานและทรัพยากรอาหารรวมทางชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปีนี้อาเซียนได้หับเอาตุรกีเป็นคู่เจรจาอาเซียนเป็นอันดับที่12ได้หับเอาเดนมาร์กเยอรมันและกาตาร์เป็นคู่ร่วมการแข่งขันของอาเซียนและได้หับเอาอังกฤษเป็นประเทศผู้เข้าร่วมที่28ของเวทีภาคพื้นอาเซียนพร้อมเดียวกันนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ยกให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเป็นเจ้าการสูงของลาวในเวียกงานอาเซียนนับตั้งแต่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวและพร้อมที่จะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนในต่อหน้าโดยผ่านการจัดตั้งพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045รวมทั้งบรรดาแผนยุทธศาสตร์ของ3เสาคำประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การเสื่อมจอดอาเซียนพร้อมนี้ยังได้ย้ำคืนการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์ในปี2006ภายใต้คำขวัญการนำทางอนาคตของอาเซียนร่วมกันท่านทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้ถือโอกาสนี้แสดงความสมเสยและขอบใจมายังบรรดากระทรวงข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนลาวทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานอาเซียนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาอาเซียนก็คือบรรดาคู่ร่วมมือภายนอกประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งภาคพื้นและสากลที่ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวในเวียกงานอาเซียนตลอดมาภายหลังการกล่าวเปิดพิธีดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วได้มีการบรรเลงเพลงชาติลาวและเพลงอาเซียนโดยกองดุริยางกองทัพประชาชนลาวและเอาถุงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเคียงคู่กับถุงชาติลาว
0: งานวางแสดงระบบตรงสู่การผลิตสากลครั้งที่4จัดขึ้นเมื่อบุรีรัมย์ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนโดยการเข้าร่วมของทานมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะกรมฮ้องกุ้มและมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมงานวางแสดงหลายกว่า600หัวหน่วยจาก85ประเทศและภาคพื้นพร้อมเดียวกันนี้ยังมีคณะนำจากหลายประเทศในทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ยกระดับตรงโซ่เทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะสร้างเขตเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นครั้งทำอิฐ และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้าหลายกว่า60กิจกรรมซึ่งได้มีการนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบการนําใช้ใหม่หลายกว่า160รายการสิ่งดังกล่าวได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการนําใช้ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่มีคุณภาพช่วยรักษาความมั่นคงและความคล่องตัวของระบบตองโซอุตสาหกรรมและการสนองอุปกรณ์ตองโซการผลิตในทั่วโลกในใส่สุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและร่วมกันพัฒนาที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ในระยะการจัดงานดังกล่าวท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมและมีความเห็นในกองประชุมสุดยอดการค้าการลงทุน1แล้ว1เส้นทางภายใต้การเป็นประธานของท่านเหลินหงปินประธานสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนซึ่งท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ได้เน้นหนักการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยนําใช้ทางแห่งของแต่ละประเทศอุดหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์พร้อมเดียวกันนั้นได้นําเสนอคําเห็นใน4จุดคือส่งเสริมให้มีการผัดเปลี่ยนจากการเชื่อมโยงแบบพื้นฐานโครงล่างไปสู่การเชื่อมต่อการสนองตรงโซการผลิตร่วมกันสุขยุปรับปรุงแนวทางขนส่งสินค้าไปสู่แนวทางการขยายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจร่วมกันเคียงคู่กับการค้าแบบดั้งเดิมสุขยุส่งเสริมการค้าดิจิตอลอัจฉริยะให้มีความสะดวกว่องไวและควรสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ยืนยงและมั่นคงสำหรับลาวแม้นมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานใหม่และสร้างตรงโซการสนองการผลิตในทุกแขนงการเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับสากลพร้อมการพัฒนาและสร้างความพังมีร่วมกันแบบยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวก้าวสู่เวทีร่วมมือใหม่หลังจากได้เป็นกู้ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟ้องที่เคารพเราได้ลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สถานภาพเป็นคู่ร่วมเจรจาแก่ลาวในองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO อย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎปีนี้นี่ถือเป็นเหตุการณ์ทางการทูตที่สําคัญของลาวซึ่งบ่เพียงแต่แม่นการเพิ่มสถานภาพในองค์การระหว่างประเทศแห่งหนึ่งเท่านั้นยังสะท้อนให้เห็นว่าลาวกําลังขยายบทบาทของตนในโครงสร้างการร่วมมือของทวีปอาซีท่ามกลางสภาพการของโลกที่กําลังผันแปรอย่างสับสนและว่องไวการได้รับสถานภาพดังกล่าวยังเป็นขีดหมายสําคัญต่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งของลาวในเวียกงานขององค์การ SCO พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนจากบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การนี้นี่แมนผลสําเร็จของขบวนการทางการทูตที่ดําเนินมาหลายปีพอลาวมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือกับองค์การ SCO และเกียมพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับกองเลขา SCO และบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดคงเขตการร่วมมือที่แท้เหมาะกับสภาพการใหม่ของภาคพื้นและสากลเพื่อนําเอาผลประโยชน์สูงสุดและเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศสมาชิกโดยนับแต่ปี2023ลาวได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาต่อมาในกองประชุมสุดยอด SCO ปี2025ที่จีนเป็นเจ้าภาพบรรดาประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นดีให้ลาวเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาและมาฮอดต้นเดือนกรกฎปี2026นี้จึงได้มีการลงนามรับรองอย่างสมบูรณ์สถานภาพคู่ร่วมเจรจาอาจบ่แม่นสมาชิกเต็มรูปแบบแต่เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้ประเทศคู่ร่วมเจรจาสามารถเข้าร่วมปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนนโยบายการสร้างโครงการร่วมและการพัฒนาการร่วมมือในคงเขตสําคัญต่างๆนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสเข้าถึงเครือข่ายการร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเงินคมนาคมดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆคำเห็นของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวโอกาสลงนามในบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้เน้นหนักว่าหลักการเซี่ยงไฮ้ซึ่งประกอบด้วยการเคารพอธิปไตยความเสมอภาพการบ่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายเป็นหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศของลาวที่ยึดมั่นในสันติภาพความเป็นเอกราชและความเป็นมิตรกับทุกประเทศพร้อมนี้ท่านยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์การ SCO จะสืบโตให้การสนับสนุนลาวโดยผ่านกลไกและโครงการร่วมมือต่างๆภายใต้องค์การ SCO เพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพอยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งการท่องเที่ยวและอื่นๆซึ่งจะประกอบส่วนสําคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวก็คือการส่งเสริมการเชื่อมโยงและเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลเว้าเฉพาะด้านเศรษฐกิจการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาของ SCO ได้สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ลาวในการขยายการค้ากับประเทศสมาชิกดึงดูดการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งและโลจิสติกข้ามภาคพื้นโดยเฉพาะการนำใช้ศักยภาพของเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อเชื่อมต่อตลาดในอาซีกลางและยูเรเซียการเข้าเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ของเรายังมีความสําคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอาซีกลางด้วยที่ตั้งภูมิศาสตร์ของเราและการพัฒนาภาคและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านคมนาคมในระยะผ่านมาซึ่งเราตั้งอยู่ใจกลางอนุภาคพื้นแม่น้ําคองเป็นจุดประสานกันระหว่างขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางกับสัญญาการพัวพันคู่ร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซฟโดยมีเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญลาวจึงมีศักยภาพที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับประเทศในภาคพื้นยูเรเซียจึงเฮ็ดให้การร่วมมือผ่าน SCO มีความหมายหลายกว่าการร่วมมือ2ฝ่ายทั่วไปองค์การ SCO แม้นองค์การจะตั้งระหว่างรัฐบาลสร้างตั้งขึ้นในวันที่15มิถุนายนปี2001มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนปัจจุบันมีประเทศสมาชิก10ประเทศและถึงยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือที่มีอิทธิพลหลายขึ้นในเวทีโลกที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนลาวก้าวสู่เวทีร่วมมือใหม่หลังจากได้เป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการซึ่งนํามาเสนอสู่ท่านฟังในระยะรอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
รายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับ59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพตลอดระยะเส้นทาง59ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของอาเซียนด้วยบทบาทเป็นใจกลางแม่นการเป็นแกนนำเป็นผู้นำพาและเป็นกลไกหลักในการสร้างโครงสร้างการหัวมืออยู่ภาคพื้นมุ่งเน้นใส่การแก้ไขปัญหาโดยสันติและหาประกันความสมดุลทางยุทธศาสตร์บทบาทของอาเซียนแม่นเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินกลไกที่สำคัญเซนกองประชุมสุดยอดอาซีตะเวนออกเวทีปาไซภาคพื้นอาเซียนและกองประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนความเป็นเอกราชและความสมดุลเป็นควอตอในการพัวพันกับประเทศมหาอำนาจเซนจีนญี่ปุ่นรัสเซียสหรัฐอเมริกาและอื่นโดยอาศัยหลักการบ่แทรกแซงเวียกงานภายในและเคารพกฎหมายสากลการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการค้าเสรีขนาดใหญ่เซ็นสัญญาหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เชื่อมโยงอาเซียนกับ5ประเทศคู่ร่วมเจรจาบทบาทใจกลางทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนแม่นการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกโดยมีผลงานและกลไกหลักอาเซียนเป็นแกนกลางในการสุกโยกขอตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภาคพื้นที่เสื่อมโยงอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ความเกือบ30ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP โลกและประชากรโลกเหตุให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางตองโซอุปทานระดับกฎระเบียบสากลอาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรีแยกกันกับมหาอำนาจเศรษฐกิจแต่ละประเทศเหตุให้สามารถดึงดูดผลประโยชน์ได้หอบด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวภายใต้ประสคมเศรษฐกิจอาเซียนภาษีน้ำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกได้ถูกลดพรลงเหลือศูนย์ส่วนห้อยเป็นส่วนใหญ่เปิดกว้างการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนและแห่งงานที่มีสีมือภายใน10ประเทศอย่างเสรีอาเซียนกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของบริษัทข้ามชาติที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการยกระดับฐานการผลิตออกจากประเทศใหญ่การหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวอาเซียนพร้อมเร่งเจรจาขอตกลงขอบเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานการค้าออนไลน์และการสำรองเงินข้ามแดนร่วมกันในการเชื่อมโยงระบบ QR code ปัจจุบันหลายประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสแกน QR code เพื่อสำรองเงิน

0: ศูนย์กลางการเสริมโยงภาคพื้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการทูตผลงานที่พ้นเด่นของลาวในระยะผ่านมาลาวได้หับเกียรติและความไว้วางใจให้ดำเนินบทบาทเป็นประธานอาเซียนมาแล้ว3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งล้วนแต่มีผลงานประวัติศาสตร์คือครั้งที่1ปี2004ได้หับห้องเอาแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์เพื่อเล็งลัดการสร้างปฏิกรมอาเซียนครั้งที่2ปี2016ได้หับห้องเอาแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเป็นแรงงานนอกระบบไปสู่แรงงานในระบบและแผนแม่บทเพื่อการเสื่อมจอดอาเซียนครั้งที่3ปี2024ภายใต้คำขวัญอาเซียนเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งนี้แสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45สามารถรักษาความเป็นแกนกลางและสุกโยการทูตท่ามกลางความเข็งตึงของมหาอำนาจศูนย์กลางการเสื่อมโยงพื้นฐานโครงรางขวาต่อโลจิสติกการเปิดนำไซเส้นทางรถไฟลาวจีนและการขยายเครือข่ายทางรถไฟเสื่อมต่อไปยังไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เหตุให้ลาวกลายเป็นเส้นทางขนส่งทางบกหลักที่เสื่อมอาเซียนเข้ากับตลาดจีนและยุโรปเป็นจุดยุทธศาสตร์ของแนวทางเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เสื่อมทะเลเมียนมาผ่านไทยผ่านลาวไปสู่ทะเลเวียดนามหม้อไฟแห่งอาเซียนความมั่นคงด้านพลังงานลาวเป็นผู้บุกเบิกและเป็นแกนหลักในโครงการสายส่งไฟฟ้าร่วมกันลาวได้ส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำและพลังงานสะอาดไปยังไทยกัมพูชีเวียดนามและประสบผลสำเร็จในการขายไฟฟ้าข้ามแดนไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนับแต่ปี1997เป็นต้นมาลาวได้พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เสื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นและสากลซึ่งลาวสามารถเข้าถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรหลายกว่า680ล้านคนโดยบ่ถูกจำกัดคือแต่ก่อนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสินค้าส่วนใหญ่ที่ลาวส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนแม้ได้รับอัตราภาษีศูนย์ส่วนห้อยเหตุให้สินค้าลาวมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นลาวได้เข้าร่วมสัญญาอาเซฟโดยปลดล็อกการค้ากับมหาอำนาจอย่างจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีได้สะดวกกว่าเก่าฉะนั้นจึงเฮ็ดให้นักลงทุนมีความเสื่อมมั่นในการลงทุนอยู่ลาวเห็นได้ว่านักลงทุนต่างประเทศได้หันเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะนับมื้อหลายขึ้นเป็นต้นเขตความรวมไซเซทาเขตบึงท่าตวงและเขตสวรรค์เซโนได้สร้างเวียกเขตงานทําเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีหลายหับมีชีวิตการเป็นอยู่นับมื้อดีขึ้น
1: ที่ได้นับฟังผ่านมานั่นแมน59ปีแห่งการสร้างตั้งอาเซียนและ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุดานฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังท้องเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศิหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามที่ประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคลองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนเซาหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสงค์น้องสลาดหรือนี่น้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานค่ำคืนท้ายอาทิตย์ถาวรทันใดที่บ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนคืนมาทีระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวและอีกหนึ่งสองทางหับฟังผ่านทางระบบ Radio Garden เนาะพี่น้องอยู่ทางต่างแควงต่างประเทศก็สามารถขอฟังเพลงบ่เนาะหรือว่าส่งข้อความกันเข้ามาที่เบอร์020-298-2259ท่านผู้ฟังโอลมสนทนานำกันได้ในระยะนี้มีเพลงม่วนๆฝากตอนเป็นกำลังแห่งใจให้ทานใดที่ยังบ่ทันได้นอนทานใดที่ยังสืบต่อภารกิจในท้ายอาทิตย์แบบนี้เนาะโดยเฉพาะแล้วส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประจำการเหียบตามชายแดนเนาะอาสาสมัครทัวร์ประเทศอันนี้นี่ก็ถือว่าส่งกำลังใจให้ทีมงานแพทย์หมอหรือว่ากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนาะในทั่วประเทศส่งกำลังใจให้เด้อทุกท่านแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเพลงมวลๆให้มีรายการได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่ม

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ถ้าผู้ฟังที่อยากแพงกับเขามาในระยะนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับข่าวข่าวกระบวนการของคณะสนุมประชาชนปฏิบัติลาวให้ทานผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาสู่คณะสนุมประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเขาก็ได้จัดกองประชุมสรุปเบี้ยงานป้องกันภายในและป้องกันที่ตั้งสมัยผ่านมาพร้อมวางทิศทางในตอนหน้าซึ่งภายใต้กันเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวมีคณะนำศูนย์กลางสนุมคณะกรมป้องกันการเมืองภายในกรมสองห้อยกรมตำรวจสกัดกั้นและป้องกันอัคคีภัยกระทรวงป้องกันความสงบเขาหวมมีบรรดาในบ้านพลทันและพนักงานสุขาสนุมของพวกเขาได้เขาหวมในเทือนี้ซึ่งมากองประชุมได้หับฟังการผ่านบทสรุปตีราคาคืนในการนำพาซีนำเบียกงานป้องกันผักพนักงานและป้องกันที่ตั้งของสุขาสนุมประชาชนปฏิบัติราวกับพวกเขาในระยะผ่านมาและแผนการในต่อหน้าได้หับฟังการเสนอเบียกงานป้องกันจากกรมป้องกันการเมืองภายในและฝึกอบรมเบียกงานป้องกันอัคคีภัยใหแก่พนักงานศูนย์กลางสนุมของพวกเราจากกรมตำรวจสกัดกั้นและป้องกันอัคคีภัยของกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อยกสูงสติความหู้และทักษะในการป้องกันในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินซึ่งว่ากองประชุมในครั้งนี้เนาะก็ยังได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะป้องกันภายในและคณะป้องกันที่ตั้งของศูนย์กลางสนุมสุดใหม่ในการเฮ็ดหน้าที่ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหับประกันให้ศูนย์กลางสนุมของพวกเฮามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบปลอดภัยและในโอกาสดังกล่าวทานทองลีศรีสุริตได้เน้นให้พนักงานทัวร์ศูนย์กลางสนุมของพวกเฮาจงเอาใจใส่ค้นคว้าเสื่อมซึมและกำแหน่งแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐมติคำสั่งและบทแนะนำต่างๆเพื่อนำไปพันขยายให้ถูกต้องพร้อมทั้งให้มีสติตื่นตัวต่อกับสภาพการหูจักป้องกันตัวเองครอบครัวและองค์การหักษาทรัพย์สินของรัฐคือหักษาทรัพย์สินของส่วนตัวถือเอาเวียกงานป้องกันแม่นหน้าที่และความผิดชอบของทุกคนต้องมีสติและบ่ประมาทเพื่อหักษาได้ความสงบปลอดภัยภายหลังกองประชุมผู้ที่เขาห่วมยังฝึกปฏิบัติวิธีนำใส่อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการหับมือในกรณีเหตุฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีความสำคัญทานผู้ฟังแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงพักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกับเขามาในระยะนี้ทางรายการเขาบอกเฮาจะหยิบหยกเกี่ยวกับสารณหูมาแบ่งปันกับประธานโดยเฉพาะแล้วในระยะนี้นะเว้าถึงการระมัดระวังในเรื่องของอัคคีไฟเนาะก็ยังมีหลากหลายอยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเขาต้องได้มาเบิ่งก่อนว่าสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรเนาะส่วนหลายนี่บางเทื่อเขาก็เบิ่งขามได้บางเทื่อไปเวียกแน่หรือว่าเขาเดินทางแบบนี้เนี่ยเขาเดินลืมซะถอดสายปลั๊กเสียบบอหรือว่าในกรณีต่างๆนี่มันเกิดจากสาเหตุอีหยังเนาะฉะนั้นสาเหตุอันที่1ก็คือสายไฟจีขาดของมีคมบาดหรือว่าหนูกัดเนาะอันนี้นี่เป็นกรณีที่1ได้ที่เป็นสาเหตุหลักในการเหตุไห้ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุที่2ก็คือสายไฟนี่ถือความร้อนสายเปื่อยแล้วสายไฟนี่ติดกันเนาะหรือว่ามันเป็นเกลียวกันมันหักกันหลายเกินไปและเกิดแห้งเสียดสีเนาะแล้วก็เหตุไห้สายไฟนี่เปื่อยไฟฟ้าลัดวงจรได้ก็มีเนาะเหตุผลอันที่2และเหตุสาเหตุอันที่3ก็คือการติดตั้งและการนำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านี่นะบ่ได้มาตรฐานท่านผู้ฟังสาเหตุอันที่4ก็คือสายไฟฟ้านี่เก่าสนวนหุ่มสายเสื่อมสภาพอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันเหตุให้ไฟฟ้าในลัดวงจรนอกจากนี้แล้วในกรณีต่อมาก็คือการต่อสายไฟนี่จากจุดเดียวไปหาอีกหลายจุดโอ้อันนี้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่เหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้และสาเหตุอันที่6ต่อมาก็คือนำไส้เครื่องไฟฟ้าที่เก่าแก่เกินอายุการนำไส้บางทีอันนี้ก็ปักเสียบหรือสายไฟนะเพิ่นไหมานี่ในการใส่งาน1หรือ2ปีแต่เฮาใส่นี่เป็น 4-5 ปีขึ้นไปหรือว่าในกรณีสายไฟนี่เพิ่นให้ใส่กำหนดบ่เกิน1ปีเนาะแต่เฮานี่ใส่หลายจนเกินขนาดเฮ็ดให้สายไฟฟ้านี่เปื่อยเช่นเดียวกันเนาะเกิดเป็นสาเหตุในกรณีว่าไฟนี่มันหัวเนาะเป็นกรณีความเสี่ยงได้ท่านผู้ฟังนอกจากนี้แล้วนี่เว้าถึงสายปลั๊กเสียบใส่ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมกันในปักเดียวกันอันนี้หลายทานเป็นคือกันบ่ว่าบางเทื่อนี่หัวปักเสียบหัวเดียวแต่เฮานี่ใส่ทั้งดีดเครื่องใส่ทั้งสากโทรศัพท์ใส่ทั้งสากเพื่อว่าแบ่งอีกหลายๆปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นที่เฮานี่เบิ่งขามฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุและเหตุผลเฮ็ดให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารณหูและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เป็นบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมอมมอนจากทางรายการและจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ทำผู้ว่านี่หักแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนขอขอบใจมายังทานผู้ฟังทุกทานที่เกียรติตามหักฟังรายการแต่ต้นจนหอดไทยสมงนี่สำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกทานรับฟันดีพอกันนิ่มไม้ในโอกาสหน้าสบายดี

ออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสาระดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสาระใดนั้นบุญน้องจะให้ท่านหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้ฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้รับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะรับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะรับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อย่าให้ดีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะหับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ผู้ห่วมเดินทางเนาะท่านผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: อ้าวแก้วเป็นลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นค่ะฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆคุณน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข้อนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ำฮอตแช้งอีกอันนี้มันอันตรายนะคะผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสี่ยว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่ไรอย่างไรอย่างละสองเพลงก็หวังว่าจะสร้างความมนต์ซื่นให้กับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วบ่กางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากขอเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เป็นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื้ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตำหนิติชมที่มีรายการส่งข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986-83ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับคำคืนนี้บุญนองมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซ่าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับคำคืนนี้เราปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนองผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันจันทน์ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการพัฒนาสนบท20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดคอดเป็นแหวนเขาถีทอนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีและสิ่งกิริยาสวยอยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มถั่วทิศหับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดบานมวลซื่นในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังปัจจุบันนี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมา

ครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากฮะรายการล้มทั่วทิศนวลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น4ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กุมภาพันธ์ที่17เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ฮะเป็นได้ท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและเพียงจำนายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงอกแห้งแกงกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อขนับต้นวันสำคัญของพรรคของชาติเอาในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาหั่นแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการขอจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้แม้นว่าถึงสภาแห่งชาติเพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎาคมเพิ่นได้จัดขึ้นแต่วันที่6หาวันที่7สิงหาหรือว่าต้นเดือนสิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาตินี้บรรดาห้องประธานและคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีทั้งห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งอยู่ในของประชุมนี้เพิ่นก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญที่ติดพันกับสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติเป็นต้นได้ฟังรายงานผลการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างขึ้นใหม่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติได้รับห้องเอาการพิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและการพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณาการให้สัจจาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาชญาในปัญหาอาญาระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาหางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบสุดที่10ฟังรายงานเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีได้พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำใช้ที่ดินเข้าในโครงการก่อสร้างแล้วสายส่งไฟฟ้าแห้งสูงอยู่บางแขวงทางภาคเหนือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำพร้อมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงข่าวเกี่ยวกับสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำซึ่งกองประชุมนั้นได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหานี้พิจารณาหลายปัญหาซึ่งในนั้นก็เป็นได้ฟังรายงานผลของการเหยียบเหยียงกฎหมาย2ฉบับมีทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างใหม่พิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณากันให้สัตยาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างอีกข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงท่านนายกนี่แหละเพิ่นได้สี่น้ำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปรากฏการณ์ยอดทอในคะแนนการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11หา12สิงหานี้อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีท่านสอนไซ4,000ดอนนายกรัฐมนตรี
นี่บรรดาท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงบรรดาแขวงและพนักงานลักแรงจากศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านเสริมไสกรมสิทธิ์เพิ่นได้รายงานให้ฮู้ว่าในระยะที่ผ่านมานี่พรรคและรัฐบาลเฮานี่เพิ่นก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศซึ่งนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อเน้ใส่เฮ็ดในการลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการและแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศนับแต่ปี1989จนมาฮอดปัจจุบันบรรลุได้หลายกว่า 5,390 โครงการมูลค่า65ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนั้นการลงทุนภายในเฉพาะกิจจะการควบคุมและสัมปทานความเอาประมาณ 23% ของการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดผู้ลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหลายกว่าโมก็แม่นมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาแม่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม441โครงการมูลค่า12ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า6ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเฉพาะใน7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานและบัญชีกิจการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า8ตื้อ500ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015เห็นว่าเพิ่มขึ้น 68% และการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ล้มและก็ให้ทิศสี่นำตัวกองประชุมครั้งนี้ว่าในตัวหน้าให้พร้อมกันบุกตะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและหับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่ยังตั้งหน้าในการหันเปลี่ยนทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดกาและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในตัวนะให้มีความหัดกุมละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขบัญหาปรากฏกันยอทอในแขนงการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือนับเข็มงวดหัดกุมหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนห่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิวัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจและอยู่ในกองประชุมนี่ก็ได้รับฮ้องเอาบรรหาสำคัญของเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงโดยมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพละบทบาทของตนในการยุ่งแฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุได้400กว่าตื้อกีบหรือประมาณ64กว่าส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030และปัญหาอื่นๆที่สำคัญตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ชี้นำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อในแขนงการลงทุนให้เข้มงวดมีการปฏิบัติระเบียบกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและก็มีการย่องยอต่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนะโดยบ่เลือกว่าอันนี้เป็นภาครัฐอันนี้เป็นภาคส่วนธุรกิจเอกภาพกันเฮ็ดดีก็ต้องมีการย่องยอส่งเสริมกระทำผิดก็ต้องมีการปฏิบัติวินัยตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดบ่มีการละเว้น
ท่านนายกลำตีพูดในนี้นะนี่กระเสือในว่าในต้นหน้าปัญหาต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์โยธอในแขนงการลงทุนก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่เพิ่นได้เสนอโครงการยกระดับความเกี่ยมพร้อมรับมือและก็ตอบโต้การระบาดของพยาธิในลาวมูลค่านี่ห้อยกับ6ล้านกว่าดอลลาร์ในต้นเดือนสิงหานี้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่า FAO หรือว่า FRO ขององค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF หมายความว่าองค์การ FAO และองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นั้นได้ร่วมกันนำเสนอโครงการยกระดับความอาจสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเกี่ยมพร้อมหับมือและตอบโต้การระบาดของพยาธิภายใต้กองทุนโต้ตอบต่อการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่หรือเอเลิร์ตลาวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งเป็นการริเริ่มในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเกี่ยมพร้อมให้แก่ลาวในการป้องกันการค้นหาและการโต้ตอบต่อความเสี่ยงจากการระบาดของพยาธิทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าเวียงงานทางด้านห้องวิเคราะห์สุขภาพหนึ่งเดียวในแขนงการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมท่านนางคำใบคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้กล่าวว่าโครงการนี้นี่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปกป้องหรือว่าการป้องกันสุขภาพของประชาชนลาวผ่านระบบที่มีความมั่นคงและการประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพโครงการเอเลิร์ตลาวได้รับทุนช่วยเหลือจำนวน 17,590,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเกี่ยมความพร้อมรับมือการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของสภาพการระบาดพยาธิและความสามารถในการกวดหาเสื้อพยาธิเพื่อบ่งมติเพื่อช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีขึ้นต่อภัยคุกคามที่เกิดจากการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโครงการเอเลิร์ตลาวจะมีการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและตัวตอบต่อการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวการช่วยเหลือครั้งนี้จะเน้นใส่ระบบเฝ้าระวังพยาธิและการเตือนภัยล่วงหน้าแบบเสื่อมสารเวียกงานวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสุขภาพหนึ่งเดียวการป้องกันความเสี่ยงและการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่อำนวยในตัว18แขวงรัฐบาลได้ประกอบส่วนทุนสมทบในรูปแบบต่างๆมูลค่า91ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาสากลตึมอีก14ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านนางจันทครบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการปกป้องสุขภาพของคนมันยังเรียกร้องให้พวกเขาต้องปกป้องสุขภาพของสัตว์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมทั้งความอาจสามารถในการฟื้นตัวของระบบอาหารของพวกเขาผ่านโครงการเอเลิร์ตลาวจะเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังพยาธิสัตว์การบริการสัตวแพทย์และห้องวิเคราะห์การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและการประสานงานของแต่ละแขนงการเพื่อให้สามารถค้นหาและตอบโต้แต่หัวทีเพิ่นได้นำเสนอโครงการยกระดับเกี่ยวกับความพร้อมหับมือและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวมูลค่านี่หลายกว่าห้อย6ล้านกว่าดอลลาร์นะซึ่งได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหาคมนี้เอาถึงการเตรียมพร้อมต้านการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่นี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนลาวให้อยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มีการระบาดว่าซะบ่ให้มีการระบาดของพยาธิอยู่ในถันแถวของประชาชนต้องได้มีการนำเสนอและก็เตรียมพร้อมปัญหาด้านต่างๆเติมอีกกระเสือในว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนก็คงจะได้รับการยกระดับให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นก้าวๆไป
มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลงข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มด้วยทินทบลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการฮะจากนี้ไปข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกข่าวนี้เป็นไฟฟ้าลาวแขวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้ลงเหตุบทบันทึกห้ามซื้อขายเล็กเศษและสกัดกั้นกันลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ากวดพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวันที่11สิงหาคมนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ห้องการไฟฟ้าเมืองแก้วอุดมโพนโฮงหินเฮิบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามได้สมทบกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองและองค์การปกครองบ้านได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดบทบันทึกต่อห้านซื้อขายเล็กเศษซึ่งการลงจัดตั้งปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทำลายการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐเพราะว่าในระยะผ่านมานี่ก็มักถูกกลุ่มคนบ่หวังดีไปลักลอบเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นแมนเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นมันบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของรัฐอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเหตุให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้ามอดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงพบปะและเฮ็ดบทบันทึกครั้งนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้านรับซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งให้มีความตื่นตัวร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามหับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบอย่างเด็ดขาดถ้ากวดพบเห็นจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายข่าวนี้ก็เป็นเว้าถึงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์และก็ห้องการไฟฟ้าของเมืองแก้วอุดมเมืองพลโฮงเมืองหินเหิบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามเพิ่นได้ลงเฮ็ดบทบันทึกกับห้านหับซื้อขายเล็กเศษเพื่อป้องกันบ่ให้หับซื้อของโจรโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเป็นต้นว่าเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกับหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอย่างเด็ดขาดหากว่ามีการพบเห็นกวดพบก็จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่ได้ท่านผู้ฟังลักเอาเครื่องทรัพย์สมบัติของรัฐโดยเฉพาะเม็ดไฟฟ้านี่แหละไปขายหมายความว่าผีบ้านพ่อมกับผีป่านะเนาะผีบ้านกระเม็นเจ้าของห้านซื้อขายเล็กเศษผีป่ากระเม็นพวกขี้ลักไปลักเอาเครื่องไฟฟ้ามาจำหน่ายขายห่วมกันเจ้าหับเจ้าลักมาคอยหับซื้อจังซี่นี่กระเม็นสมหูร่วมคิดกันได้เป็นการสมหูร่วมคิดกันดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อหับซื้อเล็กเศษเมื่อเขามาขายให้ต้องถามเบิ่งแมนได้มาจากใส่แท้สังเกตติราคาเบิ่งนี่เป็นเครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่หรือว่าถ้าหากว่าแมนก็ต้องมีการบดเจ็ดจดบดบันทึกไว้คักแน่รายงานให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเกี่ยวของนั้นหับสาบนำเพื่อจะเพิ่นจะได้มากวดกาแก้ไขได้อย่างท่วงทันดีแท้กับบ่ซื้อหั่นแหละนะถ้าบ่มีผู้ซื้อแล้วก็บ่มีผู้ขายดอกอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่ตัวเองมันเป็นผลกระทบหลายเด้ผลกระทบหลายต่อเศรษฐกิจแห่งชาติเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นต่อประชาชนเฮาลักไปไฟฟ้าตกไฟฟ้าเหี้ยจนกระทั่งนั้นสายกระแสไฟฟ้าบ่มาก็พากันงมมืดอีกห้องโอด
โอ้ยควรค้างอีกว่าไฟฟ้าบ่เอาใจใส่อันนี้บ่ถูกต้องเลยพวกเขาต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเด้อช่วยกันนั่นแหละทรัพย์สมบัติของชาติเด้พวกเขาต้องช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองและนำไส้ให้มันยาวนานเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปอยู่ทั้งแขวงอุดมไซพุ่นศาลแขวงอุดมไซนี่ตัดสินจำเลยข้อหาตัดไม้คุ้มครองทางป่าและกระจุดป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ถูกต้องจำคุก5เดือนและปรับไหม46ล้านกีบปคส.แขวงอุดมไซรายงานว่าวันที่5สิงหาคม2566นี้ศาลปัตตสนเขต1แขวงอุดมไซเพิ่นได้แถลงคำตัดสินคดีอาญาฉบับเลขที่011ทับคตอลงวันที่5สิงหาคม2566โดยซ่องหน้าคณะโดยซ่องหน้าคณะศาลอาญาศาลปัตตสนเขต1พร้อมทั้งองค์การเกี่ยวข้องและจำเลยผ่านการค้นคว้าบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนและภาวะวิสัยศาลได้พิจารณาลงโทษตัดอิสรภาพเท่าท้องพันอายุ33ปีอยู่หน่วยหาบ้านนาโฮมเมืองนาหมอแขวงหลมไซผู้เป็นจำเลยในข้อหามีความผิดในการตัดไม้คุ้มครองกันทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเท่าทองพันผู้เป็นจำเลยนี่มีความผิดตามข้อกล่าวหาแท้เนื่องจากว่าวันที่13กุมภาพันธ์2026นี้ผู้เกี่ยวได้ไปตัดต้นไม้และกระถางป่าในเขตป่าสงวนและป่าสวมไส้ของบ้านนาโฮมมีต้นไม้ถูกตัดนี่518ต้นไม้ปอง15ซุ้มและมีเนื้อที่ดินถูกบุกรุกหลายกว่า1เฮกตาร์มีมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด36ล้าน1แสนกีบซึ่งป่าดังกล่าวนั้นเป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและบ่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปบุกรุกถากถางและเหตุการณ์ผลิตที่สร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นการกระทำผิดในสถานละเมิดกฎหมายตามมาตรา135ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับเลขที่64ทับสพส.ลงวันที่13เดือนมิถุนายน2019การกระทำของท้าวทองพันผู้เป็นจำเลยหันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ในข้อหาการตัดไม้คุ้มครองกันทางป่าและจูดป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นศาลจึงเห็นควรตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพใส่จำเลยนี่เป็นเวลา5เดือนและให้ปฏิบัติ4เดือนกับ12วันและปรับไหมเป็นเงินจำนวน46ล้าน 735,000 กีบพร้อมทั้งหีบอุปกรณ์ที่ใส่ในการทำลายหรือว่าไปตัดไม้นั้นมาเป็นของรัฐตามระเบียบการอันนี้ก็เป็นแขวงอุดมไซศาลแขวงอุดมไซเพิ่นได้ตัดสินจำคุกจำเลยในข้อหาตัดไม้คุ้มครองตัดไม้ในป่าไม้คู่ที่คุ้มครองทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องถูกตัดอิสรภาพจำคุก5เดือนและปรับใหม่46ล้านกว่ากีบกับเบิ่งได้ท่านผู้ฟังเนาะป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นคุ้มครองป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นให้มีการผลิตอันนี้บ่แม่นเสียตามใจตนเองเฮ็ดตามใจตนเองแม่นบ่ถูกต้องผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะบางเทื่อเฮ็ดตามใจตนเองอะเด้ไปผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเด้ก็ถูกจับกุมคุ้มขังแบบนี้แหละถูกปรับใหม่ใส่โทษพวกเราต้องมีการขออนุญาตคักแน่การตัดไม้ทำลายป่าทางป่าเหตุการณ์ผลิตก็ต้องมีการขออนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากอำนาจการปกครองบ้านบ่อตัดแสงบ่อเมืองบ่อหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นอนุญาตแล้วจึงค่อยทำการผลิตบ่แม่นจะเฮ็ดตามใจอยากไปทางบ่ใดกระทางอยากไปตัดบ่ใดกระตัดอันนี้แม่นบ่ถูกต้องก็ได้รับโทษตามกฎหมายฮะล่ะข่าวต่อไปเติมอีก
เพิ่นได้บุกกวดล้างสแกมเมอร์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้261คนมี7สัญชาติตามหนังสือพิมพ์ควมสงบเพิ่นรายงานว่าวันที่8สิงหาคม2566นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งส่อกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์อยู่บริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดที่ตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงบ้านพลทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์และผ่านจากการเข้ากวดล้างตัวจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด261คนเป็นหญิง35คนมี7สัญชาติคือจีน153คนเป็นหญิง1คนเวียดนาม61คนหญิง16คนไทย36คนหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนยึดเครื่องของกลางที่เก็บกู้มาได้ก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ400กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ 2,355 หน่วยผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าตึกอาคารหลังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาหัวโปตัวการและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายถ้าหากว่าทานพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยมีการเคลื่อนไหวผิดปกติต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งข่าวสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นจับกลุ่มกวดล่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้ถึง261คนมี7สัญชาติปาทวดท่านผู้ฟังเนาะ7สัญชาติพุ่นน่ะ261คนเป็นหญิงนี่35คน7สัญชาติมีไผแดสัญชาติใดๆสัญชาติจีน153คนเป็นหญิง1คนสัญชาติเวียดนาม61คนเป็นหญิง16คนไทย36คนเป็นหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนพร้อมด้วยเครื่องมือที่กระทำผิดหลายรายการเป็นต้นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่400กว่าหน่วยโน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ2,355หน่วยนะฮะก็เป็นหัวเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสอดส่องดูแลหากปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติบ่คักบ่แน่มีความสงสัยการหีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นหรือว่าแจ้งข่าวสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้บุกกวดล้างบัดนี้ก็แม่นมอบผู้ต้องหาเปิดเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์41คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่10สิงหาคม2566นี้ที่ด่านขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายคณะสภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่ลักลอบเปิดเว็บเล่นการพนันออนไลน์ต้องห้ามดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์และการส่อโกงทรัพย์ผ่านระบบทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าง่ายๆก็เป็นสแกมเมอร์ให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีจำนวน41คนเป็นหญิง30คนต่างนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวมอบกับแมนพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด้านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวหับโดยพันโทธิญาณภัทรลงศรีพานะพามนกุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข่าเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายผู้ต้องหาจำนวนดังกล่าวนี้ถูกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบห่วงกับกำลังป้องกันกันที่กักตัว
ในระหว่างเข้ากวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหัดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18กรกฎผ่านมาเอาอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าหากทานพบเห็นบุคคลคุมค้นและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนท่านสามารถแจ้งสายด่วนได้ตลอดเวลาทางหมายเลข1533หมายเลข1533เด้อสายด่วนป้องกันความสงบเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้รับทราบและก็ได้มีการพิจารณาลงกวดกาตัวจริงเพื่อจะได้จับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองการดำรงชีวิตสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวพวกเขาส่วนพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางวิทยุโทรภาพเมืองโขงเพิ่นก็เขียนมาให้เพิ่นบอกว่ากองจราจรปคสเมืองโขงได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มดัดแปลงสภาพเทคนิคและขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองวันที่12สิงหาคมนี้กองจราจรตีขึ้นกับแผนกตำรวจของราชการปคสเมืองโขงแขวงจำปาสักได้ศึกษาอบรมกลุ่มไว้นุ่มที่มีพฤติกรรมขับขี่รถเสี่ยงอุบัติเหตุดัดแปลงสภาพเทคนิครถและขับขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองจำนวน13คนเป็นหญิง1คนพันตีกิตติพันพรมมาลาห้องแผนกตำรวจรับผิดชอบกองจราจรของราชการปคสเมืองโขงเพิ่นได้ให้การโอนล้มและก็ได้เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบโดยโกงต่อเด็กน้อยและวัยหนุ่มที่หูเท่าบ่ถึงการย้อนความคึกขนองและอยากลองสิ่งใหม่ๆเฮ็ดให้มีพฤติกรรมที่ท้าทายต่อระเบียบการสัญจรตามท้องถนนและผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นการดัดแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อให้เสียงดังเปลี่ยนตีนยางเดิมมาเป็นยางน้อยตั้งเป็นกลุ่มขี่รถไว้และใส่เสียงดังเวลากลางคืนโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้อธิบายและก็เผยแพร่เอกสารต่างๆที่พัวพันกับระเบียบการสัญจรที่นอนอยู่ในกฎหมายป้องกันความสงบเพื่อให้ไว้นุ่มและผู้ปกครองได้รับรู้เข้าใจและกระเสื่อมซึมเพื่อเคารพกฎหมายพร้อมทั้งนำไปเป็นทิศทางในการศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นคนดีของครอบครัวสังคมหลังจากนั้นก็ได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกล่าวตักเตือนพร้อมทั้งมอบหับกลุ่มไว้นุ่มดังกล่าวนั้นให้ผู้ปกครองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามและศึกษาอบรมต่อไปพุทธศิลป์วงวิไลทองยังบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองโขงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด23รายมี57คนเป็นหญิง14คนในนั้นบาดเจ็บทั้งหมด23คนยิง8คนสมควรนี่17คนยิง4คนเจ็บเล็กน้อย12คนยิง4คนเสียชีวิต4คนมีพาหนะห่วมอุบัติเหตุทั้งหมด43คันเปเพสมควร17คันเล็กน้อย13คันรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด213ล้านกว่ากีบหาจากพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางเมืองโขงแขวงจำปาสักส่งมาให้มาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

หรือบอมีการติดตามหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เข้าไปที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกตื่นเศร้ามาเมื่อนี้ดื่มซากาเฟแล้วหรือยังเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันมีซากาเฟไว้ในครัวเหือนก็อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไว้ดื่มทันประฟังโดยเฉพาะแม่นกาเฟเห็ดเมือนปีหรือวาซาเห็ดเมือนปีส่วนวาซานี่ก็ถือว่าหลากหลายได้ให้มีรายการได้สมไซน้ำกันให้ได้ดื่มไปพร้อมกันบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนะหรือว่ากาเฟบำรุงสายตาท่านผู้ฟังการใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับสุขภาพอยู่แล้วภัยมีห่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนั่นคือสุขลาภอันประเสริฐบ่เจ็บบ่ไข้ผู้ใดที่สุขภาพบ่ค่อยดีปานใดเจ็บเป็นออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลาเนาะอย่าลืมเด้อเลือกสิ่งที่ดีมาป้องกันสำหรับกาเฟสมุนไพรหรือว่าแคปซูลที่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปไว้ดื่มได้โดยเฉพาะแมนให้เลือกเหมาะสมกับเพศวัยอายุเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนนั้นคงมีปัญหาเรื่องของสายตาบ่ว่าจะเป็นตามืดตามัวตาบ่เห็นฮุงตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ผู้ที่กำลังออกแรงงานเหตุเวียกอยู่เป็นพนักงานของการใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หมดมือหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์อ่านปื้มต่างๆรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาได้ท่านผู้ฟังดังนั้นก็อย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนต้องได้รักษาไว้ตั้งแต่หัวทีหรือว่าผู้ใดที่เป็นแล้วต้องได้ซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตาคือซาอัญญวัฒนะกินลงไปแล้วจะดีต่อสายตาคือแนวไหนก็คือช่วยล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องนี่บรรจุมี2ซองกินก็ถือว่าคุ้มดนได้ถ้าว่ากินมื้อละ1ซองเนาะรสซาแซ่บกินหอมราคากับบ่แพงสามารถจับจ่ายซื้อได้ปกติท่านผู้ฟังราคาบ่แพงเลยถ้าว่าจะเทียบกับคุณประโยชน์ที่ได้เนาะถ้าว่าตาหุ่งแจ้งเห็นดีแล้วการใช้ชีวิตประจำวันจะมีความสะดวกสบายของแค้วขึ้นแน่นอนพวกเรายังมีกาเฟบำรุงสายตาซื้อแมนกาเฟบำรุงสายตาไปถามได้เนาะตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศคุณประโยชน์ของกาเฟบำรุงสายตาแมนมีวิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทซาอัญญวัฒนะกาเฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเด้อเหลือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการยังบ่ฮู้จักเทื่อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ตอนนี้ขออนุญาตคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มเฮทะธรรมศาสตร์เดเชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีเฮทะเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแฮดิเชรีที่เขาได้ขุดพบใหม่และก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแฮคุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแฮที่มีแฮทะในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแฮดิเชเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดก็ปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและมาเห็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดข้อปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลในคนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
2: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
1: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
2: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
1: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
2: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
2: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำใช้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับอนุรักษ์มื้อนี้30นาทีเป็นประจำท่านผู้ฟังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาแต่เนาะรับฟังอยู่ใส่ได้หลากหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รับฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวพร้อมกันนั้นทองทางเว็บไซต์เข้าไปรับฟังรับชม www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกและยานี้ต้องย้ำมีรายการตื้มสำหรับผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงเหมาะเลยท่านผู้ฟังในระยะที่อากาศปรับเปลี่ยนยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ดังนั้นครัวเรือนใดที่มียุงหลายอย่าลืมยาสีป้องกันยุงของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษยังมีผลิตภัณฑ์ใส้ในชีวิตประจำวันก็มีเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นแมนแป้งหนัวถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสินค้าได้ไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเสถียรนครหลวงจันทน์ส่วนว่ามีรายการอยู่ที่เมืองนาไซทองกับไปได้ที่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ทั้งสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาส่วนว่าผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นยาอยากมาขายเพิ่นเพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเนาะติดต่อสอบถามได้เด้อที่หมายเลขโทรศัพท์021412977ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านใดที่ตื่นมาแล้วอยากดื่มซากาเฟให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ของซากาเฟนี้หลายอีหลีได้มาตรฐานปลอดภัยกินแล้วดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังผู้ใดที่อยากได้เนาะไปไว้ดื่มอาจจะดื่มในตอนเช้ากับสมาชิกในครอบครัวเอาไปห้องละห้องการให้หมู่เพื่อนได้ดื่มน้ำกันก็ได้เสียกันได้สุขภาพดีได้ความหักแพงไปน้ำกันเพราะว่าการดื่มซากาเฟในตอนเช้านี้เฮ็ดให้สดชื่นหาวหันท่านผู้ฟังกาเฟเฮ็ดเหมือนปีช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเฮานั้นแน่นอนล่ะมีสารพิษหมดทุกคนต่างแต่ว่าจะมีหน่อยหลายแตกต่างกันไปดังนั้นเฮาต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายยังช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายกินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกภัยเกิดมีปัญหาการขับถ่ายยากยังเป็นปัญหาที่หลายคนพบอยู่เฮ็ดให้อยู่ยากทรมานใจให้มันเกี่ยวพันกับอารมณ์ท่านผู้ฟังเมื่อใดขับถ่ายยากหรือว่าบ่ขับถ่ายแบบนี้เฮ็ดให้เฮานั้นหมดมาใจให้แม่นบ่คิดว่าบางคนคงมีอาการแบบนี้ดังนั้นอยากให้ลองดื่มกาเฟเฮ็ดหมื่นปีเพราะว่ากาเฟเฮ็ดหมื่นปีนี้มี3รูปแบบท่านผู้ฟังกาเฟเฮ็ดหมื่นปีกาเฟเฮ็ดหมื่นปีบวกโสมกาเฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลทั้ง3ชนิดนี้สรรพคุณแม่นคือกันดีต่อสุขภาพล้างสารพิษออกจากร่างกายกินข้าวแซ่บนอนหลับเจ็บขับถ่ายสะดวกเลือดไหลเวียนดีนี่คือคุณประโยชน์ของเห็ดหมื่นปีเด้อที่เพิ่นได้เอามาผลิตเป็นซาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟเห็ดหมื่นปีผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็ซอกซื้อได้ง่ายๆตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020557047079โทรไปโลดโทรปรึกษาได้ลุงคำสิงสีหาเทพยินดีให้คำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นแนะนำได้ทุกอย่างเนาะดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดโทรสอบถามเพิ่นก่อนก็ได้020557047079มาเปรียบบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนมีรายการหลายคนคงติดตามหาฟังพร้อมกับการลดหาฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงในรายการ

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเกิดใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่ทุระอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเขาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งไตที่ตำรายาพื้นเมืองเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเขาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งไตมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาในเฮ็ดดินจืดเนื้อที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเขาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงมากระถือโค้งแห้งสามสานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกคนใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: ยู่เมืองลาวส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: เป็นรายการและท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบัน FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสะเหลาหับฟังอยู่หลากหลายพื้นที่กับดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันไปโดยรวมแล้วก็ขอให้บรรดาท่านนั้นรักษาสุขภาพทางกายเด้อพญาพญามาตามฤดูกาลนี้ก็หลายท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพทางกายนี้เด้อผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียเจ็บเป็นรอดแดดแอดกระยันตามคอยน้อยใจไปเนาะบางครั้งอาจจะเป็นน้ำเวลาบ่เวลาเปลี่ยนไปสุขภาพกับเปลี่ยนพญาติพญามาตามฤดูกาลกันหลายเบิ่งแยงรักษาตัวเองให้ดีที่สุดเด้อปรารถนาให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่น้ำกันไปดลๆท่านผู้ฟังมื้อนี้ทางรายการครอบเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แหละมาแนะนำเป็นประจำก็คือผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่ผลิตออกมาปลอดภัยได้มาตรฐานผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยเลยท่านผู้ฟังบ่มีสารเคมีแต่อย่างใดซึ่งว่าลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยานั้นมาผลิตเป็นยาปัวพญาติเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ผู้ที่ได้ดื่มได้สมไส้นั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงผู้ใดที่ได้สมไส้แล้วอย่าลืมบอกต่อกันไปเนาะบอกต่อๆกันไปเพื่อให้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวในปัจจุบันซึ่งว่าผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงอยู่บ่กล้าที่จะดื่มบ่กล้าที่จะลองหันมาลองหันมาดื่มได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวท่านผู้ฟังเพื่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องนั้นจะได้ดีขึ้นผู้ใดที่ว่าเคยสมไส้แล้วกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นมีรายการบ่ต้องคิดดนเนาะตัดสินใจได้แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไปไว้คู่เฮือนซื้อเป็นของตอนของฝากก็ได้กระแม่นติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เจ้าของผลิตภัณฑ์ลุงคำสิงสีหาเทพใจดีจะดีท่านผู้ฟังยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่เมดละการเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วเมื่อนี้ลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหล ภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและป้องกันสมไส้ให้หลายขึ้น

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกจริงทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการอยากแปลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทวีเพื่อว่าให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lv หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันจันทร์เนาะเป็นมื้อทําอิฐในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะในกลางเดือนสิงหาคู่กับวันที่17สิงหา2026กลางเดือนสิงหาแล้วได้ท่านผู้ฟังเนาะอีกบ่พอเท่าใด4เดือนเท่านั้นอีกบ่พอเท่าใด4เดือนก็จะหมดปี2026 2027โคจะมาแทนทีแล้วมันเวลานาทีบ่คงคอยท่าไผเนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไว้แท้ๆพ่อก็มีรายการเป็นตอนเช้าของวันจันทร์เนาะหลายผู้หลายคนก็กําลังเกียมกะเกียมไปเวียกไปงานได้เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะ 6:00 น. ถึง 7:00 น.เด้ลูกบางคนก็บ่ทันได้ลูกออกจากบ่หลับบ่นอนซะฟังรายการไปพร้อมบางคนก็ลูกออกไปแล้วเฮ็ดกิจกรรมอยู่ภายในย่านในเฮือนแหละโดยเฉพาะแม่นการ1เข้าบ่ปัดกวนเฮือนซานบ่เฮ็ดอนามัยเฮือนซานต่างๆเนาะแต่งอยู่ครัวกินเพื่อว่ากะเกียมไปกินข้าวเที่ยงอยู่ห้องการนี่เอาแนวกินอยู่เฮือนนี่ไปบางคนก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขสะดวกของไว้ของมันเนาะตัวนี้ก็ได้บ่ว่ากันเนาะตามกลไกเศรษฐกิจของพวกเราในปัจจุบันนี้ว่าสันซาการนำใช้รถใช้ถนนเนาะอีกพอในสมองข้างหน้าเป็นสมองเหยียบด่วนได้ทำใช้รถใช้ถนนกับผู้ใดมีเงื่อนไขก็ออกไปก่อนว่าสันซาออกไปก่อนเพื่อว่าป้องกันบ่ให้สภาพรถแออัดเกินขอบเขตเนาะสภาพรถแออัดหลายกับบ่ดีได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลงไปล่ามาการกับโอ้ระยะนี้สมองเหียบด่วนนี่ถือว่ายุ่งยากหลายพอสมควรในเส้นทางนี้ตามเส้นตามสายอยู่สมบูรณ์เฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์รถนี่แออัดหลายเป็นสมองบางบอนนะเที่ยวกับบ่ได้บางคนก็ขี่ตัดไปตัดมาย่านแต่บ่ได้ไปไปขมะกันย้อนซะเกิดเป็นปัญหาอีกรถนี่ตามกันค้าอ้างยางย้อนไปใส่กับบ่ได้ไปใส่กับบ่ได้รถก็ค้ากันฉะนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะการนำใช้รถใช้ถนนการสัญจรไปมานี่นะเคารพกฎระเบียบกฎหมายอีกตามกฎหมายการสัญจรทางบกครับยิ่งใส่เป็นหลักเนาะทุกคนก็มีแนวคิดมีจิตสำนึกของภัยของมันแล้วว่าซั่นซะเป็นผู้ใหญ่นำกันเบิ่นทุกคนล่ะก็ต้องมีสตินำกันเนาะจะได้เด็ดอรุณเว้าล่ะคือสิบ่ได้อรุณนี่โอ้ยอย่างคือมาเว้าหลายฮู้เบิ่นแล้วนะผัดว่าอีกฮู้แล้วก็ยังเกิดขึ้นทันเด้ซะนะก็ยังเกิดขึ้นทุกมื้ออยู่เด้มันก็ยังเป็นปรากฏการณ์ย่อท่ออยู่เนาะในปัจจุบันนี้ก็ได้เอาเนี่ยรุ่นก็จะมีข่าวมานําเสนอมาว่ามาบามาต้นมาฝากมาโอมาลุมให้มีรายการให้ฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยมาเริ่มต้นทับเอ็ดนี่นายกรัฐมนตรีสินําให้เวียกงานส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนได้แต่ว่าข่าวนี่เกิดขึ้นเมื่อบุดมวันนี้ยุนครหลวงจันทร์ทานซนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมแล้วก็ซีนำตัวกองประชุมเวียกงานส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนครั้งที่1มีภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าร่วมกองประชุมนี้ได้รับฟังการสรุปตีราคาสภาพการส่งเสริมการลงทุนในระยะผ่านมาทิศทางแผนการในต้นหน้าผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัตินำรัฐมาด้วยการจัดตั้งและก็การเคลื่อนไหวของกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530เนาะลงวันที่11สิงหาคม2525การประกอบความคิดความเห็นของบรรดาคณะกรรมการทั้งส่วนกลางแขวงนครหลวงและก็ภาคธุรกิจที่ติดพันกับนโยบายก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนนับแต่ปี1989มาถึงปัจจุบันนี้มีมูลค่าการลงทุนของต่างประเทศนี่ 5,394 โครงการมูลค่า65,500ล้านดอลลาร์เนาะการลงทุนเฉพาะการกิจการควบคุมและการสัมปทานความเอา23ส่วนห้อยกองการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดเนาะผู้ประกอบการลงทุนต่างประเทศมีที่มาลงทุนหลายกว่าโมเมนต์มาจากจีนต่อมาแมนเวียดนามต่อมาแมน ราชอาณาจักรไทยเนาะเฉพาะ7 เดือนต้นปีนี้ได้อนุมัติการลงทุนสัมปทานใน34 โครงการมูลค่า8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะเทียบใส่เพิ่มขึ้น58%โครงการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1 ตรีดอลลาร์สหรัฐในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ทิซซี่นำเป็นต้นพร้อมกับสมใสจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5 ปีครั้งที่10ตาม7 ทิศทางและก็6 เป้าหมายสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้มีความแน่นหนักให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งตาม5 แนวคิด4 นำ4 ทิศทางรวม3 เป้าหมายสู่สนและก็4 แผนนโยบายปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนให้มีความสะดวกโปร่งใสสามารถคาดคะเนได้และก็มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันหันเปลี่ยนจากการดึงดูดการลงทุนได้ปริมาณไปสู่คุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างวิธีการทำมีทักษะมีอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และก็หันไปสู่ดิจิตอลสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจภายในกับต่างประเทศปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เข้มแข็งสีเขียวและก็เย็นยงเป็นต้นนี่พลังงานทดแทนนี่กสิกรรมที่เย็นยงโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและก็การผลิตการปรุงแต่งตามทิศสีเขียวและก็เย็นยงสามารถปรับตัวและก็สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศปฏิบัติ3 เรียกบุริมสิทธิ์คือแก้ไขการขาดเขินแรงงานสร้างให้แรงงานมีทักษะและก็มีระเบียบวินัยปรับปรุงระเบียบการขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนโดยหันเปลี่ยนจากหลายคอร์สสู่การผ่านประตูเดียวปรับปรุงระเบียบการและก็มาตรการที่บ่แม่นสินค้าที่บ่แม่นภาษีสินค้านำเข้าโครงสร้างพื้นฐานและก็การบริการของรัฐเพื่อความสามารถแข่งขันด้านโลจิสติกและก็การเชื่อมโยงสุ่มใส่8 เรียกจุดสุ่มทั่วไปก็คือหับประกันสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีความยืดหยุ่นและรักษาเสถียรภาพเงินตายกระดับการบริหารประตูเดียวนี่เพื่อเสื่อมข้อมูลถึงปลายทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินแบบดิจิตอลเนาะและก็พัฒนาการจดทะเบียนที่สะดวกเนาะการจดทะเบียนที่สะดวกและก็ง่ายดายในการแก้ไขการค้าการดำเนินธุรกิจนอกระบบตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเสมอภาพสร้างฐานข้อมูลและก็แผนพัฒนาผู้สนองภายในและก็กลไกจับคู่ธุรกิจสร้างยกระดับกลไกตามทิศกฎกาช่วยเหลือนักลงทุนภายหลังอนุมัติโครงการแล้วให้สืบต่อปรับปรุงโครงการการจัดตั้งของคณะส่งเสริมและก็คุ้มครองการลงทุนแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งนักแน่นขึ้นเอาละเป็นข่าวทำอิฐนาทีเดลรุนได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้ครับฟังมาต่อข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าร่วมกองประชุมสากลที่สาธารณรัฐกูบาคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสากลของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และก็กรรมกรครั้งที่4ครั้งที่24กองประชุมสัมมนาสากลครั้งที่1ฟรีเดนมนเสื้อและก็อนาคตนับแต่เมื่อบุตรมณีเราอยู่นครหลวงลาฮาวานประเทศกูบาโดยมีบรรดาพรรคการเมืองในทั่วโลกเข้าร่วมหลายกว่า48พรรคการเมืองส่งกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่มีความหมายความสำคัญก็คือการเฉลิมฉลองวันเกิดของสหายฟีแดนกาสโตรุสครบรอบ100 ปีซึ่งสหายฟีแดนแม่นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ของกูบาได้นำพาประชาชนกูบาเหตุการณ์ปฏิวัติญาติได้ชนะในปี1959และนำพาประเทศชาติไปตามแนวทางสังคมนิยมนับแต่นั้นมากองประชุมสัมมนาสากลสหายบนเรือพันดานุวงศ์ก็ได้แสดงความชมเชยและกติราคาสูงต่อพรรคคอมมิวนิสต์กูบาที่ได้จัดกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญครั้งนี้ขึ้นถึงว่าสภาพอยู่ภายในมีความยุ่งยากหลายด้านพร้อมทั้งได้ประกอบความเห็นโดยเฉพาะเนาะโดยแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจต่อกูบาภายใต้การสภาพการที่ยุ่งยากและก็แสดงความชมเชยต่อประชาชนกูบาในการเด็ดเดียวยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาตนเองทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่ามูลเสื้อการต่อสู้อันบ่ยอมจำนนบวกกับการสนับสนุนความสามัคคีของบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและกับประชาชาติที่หักหอมสันติภาพ พรรครัฐบาลและประชาชนกูบาจะสามารถผ่านผ่าอุปสรรคและก็สิ่งท้าทายต่างๆในการปกป้องและการเสริมขยายมากผลของการปฏิวัติงานเอาผลสำเร็จใหม่ในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติกองประชุมสากลบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรครั้งที่24สหายบนเรือพันดาวนวงศ์ก็ได้ตีราคาสภาพการภาคพื้นและสากลที่พร้อมผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนโลกพร้อมเผชิญหน้ากับวิกฤตการหลายด้านและกระทำเมื่อทำหุนแฮงขึ้นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของบรรดาประเทศสหายได้ตีราคาสูงต่อมากผลในกระบวนการคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลที่ญาติมาได้ตลอดระยะผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะสืบต่อประสานสมทบอย่างตั้งหน้ากับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรและกระบวนการที่ก้าวหน้าในทั่วโลกเชื่อมั่นว่าชัยชนะของภารกิจสร้างสาสังคมนิยมบ่สามารถแยกออกจากความสามัคคีและกับการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาพรรคไอ้น้องได้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวยินดีที่จะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบนเฮียนทางด้านทฤษฎีพฤติกรรมในการสร้างสาสังคมนิยมให้สอดคล้องกับจุดพิเศษของแต่ละประเทศร่วมกันต่อสู้ต้านลัทธิจักรพรรดิการกดขี่ขุนฮีดและก็การเสกแซงเวียกงานภายในจากกำลังปรปักษ์และก็การสนับสนุนความพยายามเพื่อสันติภาพเอกราชแห่งชาติประชาธิปไตยและก็ความก้าวหน้าของสังคมในทั่วโลกการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ก็ได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากจะเป็นการสุขยู่สันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและก็การพัฒนาของประเทศในโลกแล้วยังเป็นการให้กำลังใจทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเสริมขยายและก็เพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันหัวมืออันเป็นมูลเสื้อลาวกูบาก็คือการหัดแน่นการพัวพันหัวมือระหว่างภาคประชาชนปฏิวัติลาวกับบรรดาพรรคการเมืองให้กว้างขวางขึ้นกว่าเก่ามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกลุ่มประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมฤกษ์เมื่อบดุลมนี้นอกข่าวเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีกลุ่มประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศข้างปฐมฤกษ์โดยให้เกียรติเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงโนแก้วของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกับท่านอาซัดอาลัมอิสอามเลขาธิการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีอนุภาพวงโนแก้วก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและกติราคาสูงการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนบังกลาเทศในนี้ก็เป็นขีดหมายสำคัญในการประกอบส่วนเขาในการเสริมขยายและการหัดแน่นสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นกันกว่าเก่ากองประชุมครั้งนี้สองฝ่ายก็ได้ทบทวนคืนและกติราคาต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางแผนการพัวพันหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะในของเขตที่สองฝ่ายมีความสนใจและก็มีความมีทางแห่งร่วมกันสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวและบังกลาเทศตลอดระยะ38ปีผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันนอกในปี1988เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศก็ได้สืบต่อรักษาการพันธุ์ความมืออันดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีพรรคเพื่อและสากลอันเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการเสริมขยายสายพันธุ์ความมือระหว่างสองประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติในอนาคตอย่างไรก็ตามในสุปีพันมาการเลขเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำและกับคณะผู้แทนขันต่างๆของทั้งสองประเทศก็มีข้อจำกัดซึ่งสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อสุขยู่การเพิ่มทวีการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามในทุกระดับรวมทั้งการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามของการนำขันสูงและกับการพัวพันหัวมือภาคประชาชนโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสองประเทศที่กำลังจะมาถึงในปี2028ในกองประชุมสองฝ่ายก็ยังลงเลิกปรึกษาหรือการพัวพันหัวมือด้านต่างๆเป็นต้นเป็นการพัวพันหัวมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเรื่องงานกงสุลและอื่นๆนอกจากนั้นสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพ เพื่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในต่อหน้าให้สืบต่อขยายตัวยิ่งขึ้น2ฝ่ายเห็นดีสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและก็สากลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการสากลจำนวนหนึ่งที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันของประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นสนิทสนมสร้างสรรค์มีเนื้อในและก็ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังสำเร็จของประชุม2ฝ่ายได้ร่วมกันลงนามรับรองอาวุธบันทึกของประชุมปรึกษาหรือด้านการต่างประเทศระหว่างลาวและบังกลาเทศครั้งปฐมฤกษ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นวนอีกให้แก่การสืบต่อการเสริมความใหญ่ใส่ประพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในต่อหน้าว่าต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับสวรรณเขตเปิดรับนักเรียนจบม.7เข้าเรียนสายครูนี่มัน390ทุนพร้อมด้วยเบี้ยเลี้ยงนี่1.1ล้าน4แสนกีบต่อเดือนเนาะแผนกศึกษาธิการเลขาแขวงสวรรณเขตก็ได้เปิดรับนักเรียนที่จบสั้นมัธยมม.7หรือว่าเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อสายครูประจำโรงเรียน2026-2027ที่วิทยาลัยครูสวรรณเขตและมหาวิทยาลัยสวรรณเขตรวมทั้งหมดนี้390ทุนจัดสรรให้14เมืองและ1นครโดยแต่ละเมืองนครได้รับโควต้านี่26ทุนเนาะทุนการศึกษาประกอบมีสายครูอนุบาลระบบ 12+2 จำนวน6ทุนสายครูประถมนี้ระบบ 12+2 นี่จำนวน10ทุนแล้วก็สายครูมัธยมนี่ระบบ 12+4 จำนวน10ทุนในนั้นวิทยาลัยครูสวรรณเขตมีสาขาครูเคมีครูชีวศาสตร์ครู ITC ครูภาษาอังกฤษแล้วก็ครูภาษาลาวส่วนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีสาขาครูคณิตศาสตร์ครูฟิสิกส์ศาสตร์ครูประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และก็ครูวิทยาศาสตร์การเมืองนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยง1,400,000กีบต่อคนต่อเดือนจนกว่าจะเรียนจบโดยประกอบมีเงินอุดหนุนจากประธานคณะกรรมการปกครองแขวง700,000กีบและก็เงินเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลอีก700,000กีบพร้อมเดียวกันนี้ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเรียนค่าน้ำค่าไฟค่าอนามัยและค่าหอพักเนาะเทือฟรีเนาะส่วนค่าเดินทางเครื่องนุ่งห่มบสุดบนนอนอุปกรณ์เป็นให้นักเรียนนี่ฮะพี่ชอบเองสำหรับเงื่อนไขผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบม.7หรือเทียบเท่ามีสุขภาพแข็งแรงมีความมักหักในอาชีพครูมีคุณสมบัติดีแล้วก็มีผลการเรียนกันมีผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า6เนาะผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเฮ็ดหนังสือสัญญากับหองการศึกษาธิการและกีฬานครเมืองโดยหลังจากเรียนจบต้องยินดีไปประจำการตามการซับซ้อนของคันถึงโดยเฉพาะเขตทางไกลสกลีกที่ยังขาดเขินครูเนาะปัจจุบันของการศึกษาธิการและกีฬาเมือง14เมืองและก็1นครพรมดำเนินคัดเลือกแล้วก็จะต้องได้สั่งรวมรายชื่อนักเรียนพร้อมทั้งเฮ็ดหนังสือสัญญาส่งให้แผนกการศึกษาธิการและกีฬาแขวงบ่อยกายวันที่20สิงหาคมนี้เนาะสำหรับผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามได้เนาะแต่ว่า020-943-44960 020-943-44960เนาะเป็นการดีนะการสร้างทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องมีครูการสร้างครูก็ถือว่าครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้เนาะตัวผู้ที่มักหักในอาชีพครูแท้ๆเด้อผู้ที่มักหักในอาชีพครูแท้ๆให้ไปเฝ้าไปสอบเสียงว่าซั่นซะคัดเลือกเอาว่าซั่นซะเทนนี่มันก็บ่ได้มีหลายนะมีจำนวนจำกัดถือว่า300กว่าเทนแต่ว่าได้10เมืองแล้วก็1นครอยู่ในแขวงสวรรณเขตนะผู้ใดมีความสนใจมักฮักในอาศัยอาชีพครูก็สามารถไปสอบเสียงได้ว่าซั่นซะมาต่อที่กรมราชการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตส่งตัวผู้ถูกหาต่างประเทศนี่72คนมี8สัญชาติให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบสวนดำเนินคดีแต่ว่าข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันมนี้นะแผนกคุ้มครองคนต่างประเทศได้สมทบกับแผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกรมราชการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้นำตัวส่งตัวผู้ถูกหาต่างประเทศคดีส่อโกงทางโทรคมหรือว่า call center เนาะจำนวน69คนยิง8คนและก็ผู้ถูกหาคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน3คนส่งมอบให้ห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายแต ถือว่าซบเซยในเจ้าหน้าที่ที่ได้เฮ็ดอย่างเข้มงวดในการกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์อย่างต่างๆนะกลุ่มแก๊งซอกงทางโทรคมหรือว่าทางออนไลน์นี่อยากเป็นกระบวนฟดฟื้นแล้วก็แข็งแรงที่สุดได้ผ่านมานี่นับแต่พุ่นและนับแต่ปีกานี่ผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังสามารถกวดล้างได้โอ้จับบ่ได้หลายก็ได้น้อยบ่ได้น้อยก็ได้หลายที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของวงเฮานี่หรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่ได้สมทบกำลังกันแต่ว่าเข้ากวดล้างอย่างแข็งแรงแล้วก็เป็นขบวนการฟดฟื้นอยู่ในขอบเขตตัวประเทศสามารถกักตัวผู้ถึกหานี่ได้เป็นจำนวนหลายห้อยคนเนาะลุดพรไหนถือว่าลุดพรการโซ่โกงไปได้ทืมอีกแล้วตัวนี้ก็ได้เนาะมีกลุ่มจับกลุ่มนี้ได้กลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกเพิ่นก็กวดล้างขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นหูเป็นตาซอยเจ้าหน้าที่ถือว่าส้มเซยต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าเฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังบางคนก็บ่ได้หลับบ่ได้นอนเสี่ยงเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแต่ก็เพื่อความอยู่ดีกินดีความสมบูรณ์พูนสุขความสงบปลอดภัยของสังคมของบ้านเมืองว่าซั่นซะของพลเมืองลาวเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการอย่างเอาจริงเอาจังได้เกี่ยวกับการกวดล้างแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนี่นะเพื่อว่าให้สังคมมีความสงบมีความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมาต่อที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งออกแจ้งการคุ้มครองการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศและก็ต่างประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ออกแจ้งการเลขที19229ลงวันที่13สิงหาเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองสร้างความเป็นระเบียบยกสูงความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารภายในและก็การเดินทางระหว่างลาวและก็ต่างประเทศตามการแจ้งการรถขนส่งผู้โดยสารต้องมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องและก็ยังมีอายุการนำใช้ตามระเบียบการพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความไวและห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนบนนังที่ได้ระบุไว้เนาะที่ได้ระบุไว้แล้วก็ในใบอนุญาตท่านสำหรับการเดินทางไกลกำหนดให้มี2คนขับเพื่อสับเปลี่ยนกันขับรถโดยคนขับแต่ละคนสามารถขับได้ติดต่อกันบ่เกิน4ชั่วโมงเพื่อลดผลอาการเมื่อยล้าและจำกัดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการออกแจ้งการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีเวียกงานคุ้มครองรถโดยสารให้มีมาตรฐานมีระเบียบและก็มีความปลอดภัยหลายขึ้นพร้อมทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่นำใช้ในการขนส่งใช้กับการบริการขนส่งอันนี้ถือว่าเป็นการดีเนาะที่ว่ากระทรวงโยธาธิการในขนส่งได้มีแจ้งการฉบับนี้ออกมาถ้ามีแจ้งการฉบับนี้ออกมาแล้วภาคส่วนวิสาหกิจต่างๆก็ต้องได้ปฏิบัติตามได้เนาะยาสูบบรรจุเกินขอบเขตส่วนหลายนี่รถโดยสารนี่โดยเฉพาะรถโดยสารอยู่ภายในประเทศของพวกเขานี่แลนไว้1มาแม่นแลนไว้2มาแม่นประมาทในการขับรถอันที่3มาแม่นเอาคนขึ้นมานะโดยบ่มีข้อก็กำหนดเลยแย่กันเท่าใดก็เอาขึ้นมาเนาะอยากได้แต่ลูกค้าแต่บ่คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ในการสัญจรว่าพาหนะสามารถทำได้สำใดคนสำนี้จะสามารถเกิดความเสี่ยงได้หลายน้อยปานใดบางคนรถเตียงนอนพิเศษเอาขึ้นมาจนนอนแย่กันว่าซั่นบ่ให้ว่าบ่เพิ่นบางบางเครือบางครั้งบางครั้งบางทีผู้ซื้อปี้เตียงนอนบ่ได้นอนซ้ําเนาะรถผู้ที่บ่ได้ซื้อเตียงนอนขึ้นมันอยู่นําอันนี้แหละเฮ็ดให้มันยุ่งยากในการนําใช้รถโดยสารนี่เนาะอันนี้ควรแก้ไขคืนพวกภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ต้องมีมาตรการเข้มงวดมีระเบียบคักแน่บ่แม่นว่าผู้ใดอยากขึ้นก็ขึ้นซั่นสิว่าซื้อปี้ว่ะผู้ใดอยากขึ้นก็ขึ้นเต็มแล้วก็พอเนาะอันนี้ยังเต็มแล้วยังเอาขึ้นมาจนบ่มีบนนั่งทางย่างไปเข้าห้องน้ํากระจุ่น10บ่มีการรักษาความสะอาดอยู่ภายในรถก็บ่มีอีกจักมีหยังต่อมีหยังสมปิกันอยู่นี่ก็บ่ได้อีกได้ตัวนี้เนาะควรเบิ่งคืนเขาเสียเงินแล้วบางคนเขาก็จมเสียเงินแล้วซื้อปี้พิเศษแล้วก็อยากให้บริการอย่างสะดวกสบายอันนี้ยัง โอ้ยจักเป็นอย่างตัวเป็นอย่างบ่เพื่อเดิมสิ่งมึนเมาแล้วครับขี่เห็นบอกมีอุทาหรณ์สนใจเกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเมล์คว่ำรถเมล์ปีนเหตุให้ผู้โดยสารนี่ได้รับบาดเจ็บได้รับการเสียชีวิตอันนี้ก็บ่อยากเว้าคืนดอกเนาะแต่มันเป็นอุทาหรณ์สนใจอีหลีเตือนใจแท้ๆนะท่านผู้ฟังเนาะตัวนี้นี่อยากให้เข้มงวดแท้ๆดีแล้วเพิ่นมีแจ้งการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นนิติกรรมเป็นบนเองให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติในขั้นต่อไปเนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับแจ้งการนําใส่เว็บไซต์ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองลาวอย่างเป็นทางการกรมคุ้มครองสมโนครัวและก็ก่อสร้างหักฐานกระทรวงป้องกันควบสงบได้แจ้งให้ทุกภาคส่วนรับทราบว่าเว็บไซต์ระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของพลเมืองลาวที่นําใส่อย่างเป็นทางการละเอียดเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ก็ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนและก็นําใส่ระบบได้เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความปลอดภัยและก็รับประกันการรักษาข้อมูลความลับของพลเมืองนอกจากนี้ก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวสําหรับระบบ Android และก็ iOS เนาะกรมคุ้มครองสมโนครัวและก็สร้างหลักฐานแจ้งว่าถ้าพบเห็นเว็บไซต์อื่นที่มีอยู่ในอยู่ในความแตกต่างจากเว็บไซต์ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่บ่ถูกต้องตามทางการเนาะปัจจุบันก็ได้พบเห็นเว็บไซต์ที่มีชื่อและก็เนื้อหาคล้ายคือกับเว็บไซต์ทางการเซ็นลงด้วยลงท้ายด้วย .net เนาะซึ่งแจ้งการระบุว่าบ่แม่นเว็บไซต์ทางการดังนั้นจึงขอเตือนให้ทุกภาคส่วนและก็ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้านําใช้เว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะควรกวดสอบที่อยู่เว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ปลอมเพื่อรักษาข้อมูลความลับรวมทั้งทรัพย์สินของตนให้มีความปลอดภัยการนําเสนอเนาะข้อมูลข่าวสารในมื้อนี้ให้มีรายการแนะฟังกับหวังว่าจะสร้างความมั่นคงเข้าใจได้บ่หลายก็น้อยน้องมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ว่ายับจ้อมองเข้ามาเต็มทีแล้วสนั่นเดชอรุณก็ต้องขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาขอขอบใจเนาะระบบวิทยุโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทําการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงน้องขอขอบใจมีรายการที่ได้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดําเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากเราทั้งผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
1: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
2: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ5560088 5965 5693 55

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร